0: เชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
0: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.com ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
1: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอเดซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่ใดนายเดนิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
0: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนในดีอาร์คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วม งานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 นาทีและกลุ่ม D ตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 นคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอื่นจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มืออันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship 2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบัง International Country Cup พา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายที่ตารีวิศวะปัทมวันนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงPrincess Cup Escola ครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชส่วนการแข่งขัน ABC Escola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ1ถึง4ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0.04 นาฬิกา 4 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5 นาฬิกา 56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17 นาฬิกา 19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
10: 1นาทีกับกปท.
11: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็ว หากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศักราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
20: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
19: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
20: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
19: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
20: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุกและแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
21: ครับผม
3: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
21: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
3: ะ
21: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของปลาหมอคางดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็ทำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีอีกหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
3: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
21: จากการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
3: และจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
21: โดยที่นโยบายครับที่ผมให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทดังนั้นก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากครม.หรือว่างบกลางเนี่ยครับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู
3: ่
21: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วครับ
3: ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
21: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมให้ทางประมงจังหวัดนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์เนี้ยได้เข้าไปคุยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สำรวจเรียบร้อยก็ได้เข้ามีการทำโครงการนะครับได้การอย่างแรกเลยเราก็ต้องการส่งเสริมอาชีพก่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ครับจะลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ได้แล้วก็จะเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อลิงสัตว์น้ำด้วยนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงโดยการกรองน้ำเข้าเพื่อป้องกันปลาหมอคางดำเข้านะครับในส่วนต่อไปเองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการปล่อยปลานักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเองที่มันเป็นปลานักล่าที่เข้าไปช่วยในการกำจัดครับอันนี้ก็จะเป็นที่ในส่วนที่เราต้องสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
3: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะคะกระทรวงมีแผนหรือมาตรการอย่างไรบ้างคะ
21: ในระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็คงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็ยังเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาท
3: ค่ะ
21: ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3 ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
3: ค่ะทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
21: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในแหล่งน้ำนี่มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการเพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
3: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
21: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยก็จะต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการเนี่ยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ทำเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วย

0: ยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตอกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ภายใต้แนวคิด VR 1รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIA+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุประโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพรด์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป
3: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเลทนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกันก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์ในวันที่27มิถุนายนนี้บริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปในส่วนก็จะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะ
2: ในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังแห่งความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วนั้นงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองสอดรับกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นมิตรและเปิดกว้างต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่คือเวทีแห่งการยืนยันว่าความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนพร้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐ

0: กิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี้
1: นักท่องเที่ยวนะครับมางานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25-29มิถุนายน2519นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
0: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
2: เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
0: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่าทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้ใครหากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
3: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนทองผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนการันตีทุเรียนทองผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
0: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25-29 มิถุนายน2569บริเวณรันจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยกับผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชนโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังรับนโยบายจากรัฐบาลจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงเป็นประจำทุกวันณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13อำเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ132คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
6: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนราธิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
5: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คน ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหมอนไหมระบุว่ากรมหมอนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีมขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอริกคาวกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรAGF Aarhus ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามผลงานของนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยนักเตะทุกคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาจะถูกติดตามข้อมูลและฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเรียกนักเตะลูกครึ่งเข้ามาติดทีมชาติไทยจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสถานะการถือสัญชาติให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างไรก็ตามสมาคมได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเพียงเอกสารยินยอมจากตัวนักเตะในการเลือกลงเล่นให้ทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
9: เพื่อเลี้ยงลูกครึ่งครับทางสมาคมเนี่ยก็มีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในเรื่องกระบวนการครับแต่ทีนี้เอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติในทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แต่ก็มีการพูดคุยกันอยู่
8: นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีของเคนเนต ดูเกลกองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
9: เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนั่นแหละครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วด้วย มันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได
8: ้ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจ้อนาลูเนือเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ว่าสีนกนกาสปสชขนกลาสับผือคนเอ๋มเอขออาดูอาติยาวลวยชิหอว่าสีนกนาอาสัสเฮออาติยงนักงาลาและดูลาดูยาเปียวเมหุ่นาอาจีอาพยเนลาสับพังอาและว่าสีนกอพอยาวหมอเนหนุเจยามเมยอฮัตเอยอจอนาลูอุมาพเนว่าสีเชียวมังน่าอีกครั้งจะเนอัตโนมัติเชื่อ APD ว่าสิอัปปอนเชื่อมังน่าว่าสิดอพาร์สิญญาเจมอน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มยี่เยงาซุ่มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มยี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาลาวเนี่ยกามังขากาไก่กูเนี่ยเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอนี่แหละหนึ่งมาอ่านานากาเงี่ยเลี้ยวเนี่ยเงี่ยชนยังอ่ะอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุนนิสิโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูนะคนนี้จำยองวุ่นนี่นี่เออกูเย่งา

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 말송카
2: 꽉꽉
0: 안녕송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

ลอยเยื่อเดชากระเป๋าชาจิมจื้อมาเจจื้อญาจิลอยเยื่อเถื่อมาเจจื้อญาจิไทยพนักคนนี้หนีไม่พ้นและบุษฐานง่ายเยื่อดูธรรมะเยื่อนี้วันนั้นลู่ลอยเยื่อสกุลนี้ยันติดก็ลอยเยื่อหลานในหัวหลานคนนี้พยาธิพุทธจุลแม่เยื่องานยิ้มดอและถ่ายพนักคนในพี่กระตุ้งและลอยเยื่อง่ากคนนี้เยื่อนี้แล้วน่าหาดองดูแน่ครูยาจอดามเยื่อนี้อายามนาฬิกาลอยเยื่อกันในนั้นก็มาในมีอุ้มดูแลไอ้ดานในมาเยื่อนี้ก็มาในมีอุ้มดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยันนักกว่านี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่ยิ่งหน้าใหญ่ยิ่งหน้าเนี้ยพอนักกว่านี้ปกเกลและกบคู่มาโคและกบคู่งานลอยใหญ่ยิ่งพอนักกว่านี้เอ็มติดพายุยักษ์สิบเก้ากิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งหน้าเฟซบุ๊กพอนักกว่านี้สวทเชียงใหม่ติดพายุยักษ์สิบเก้ากิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งเฮน่ากว่านี้งานมันเนี้ยดูเฮก็พอในหน้าหันยาเฮและงานใหญ่ยิ่งก็ในตอนนั้นที่มาอาคารนอนเลยภายในมาเยี่ยนโยที่มาอาคารนอนหน้าคนนี้นอนหน้าคนนี้อยู่กลางไงเยี่ยนโยกุศิบาลามติคูไทยพอหน้าคนนี้วันเสาร์ลอยเยี่ยนโยอันนอนหน้าคนนี้หนีเชื่อมิถุนายนหนีพังไงยากุเชื่อวิลอยเยี่ยนโยเฮคนนี้มังเงินนี้ได้ยนอนหน้าเลยในแม่เยี่ยนโยนิ้วสองคนนี้เลยจะกัดเจี๊ยคนนี้มีอาเจี๊ยมทำไมเยี่ยนโยก็มาเกลี่ยมินานเนี่ยตัวชาติบุญเลยบินามาตัวชาติบุญนักกว่านี้ถ่ายพอในบุษฐานนักกว่านี้ล่าที่ยังไม่ตายเยี่ยงเนี่ยน่าขับพอในเอ็นักกว่านี้ตุชีก็ไปตุชีก็ไปยังมาชี้กันอยู่เลยยายายังอาเจี่ยเนี่ยบุพเพเลยมาเดือดดูกันเนี่ยตุชีน่ามาชี้อาเจี่ยเนี่ยติดโควิดน่าดราม่าเยี่ยนิว

0: ร้อยอย่างนี้ตัวชาก็ป้าชาจิ้มชื่อไอ้เย่เย่ยมาเจอกระยาเลยดอกไม้ที่เอื้อไม่ถือเลยไอ้ถางไอ้อย่างนี้ก็ในตานาร้อยอย่างนี้ที่มาที่ปวนาที่มาเออกระเป๋าผู้หลักไอ้ถิ่มยาปียาจีร้อยอย่างนี้จีจีผู้หลักแหลมถ่าเออเลยร้อยจีจีผู้หลักเอองาเลยก็จะได้ในมาอย่างนี้หลูร่างไอ้จ้าเลยร้อยอย่างนี้กระเป๋าหน้าอยู่เจน่าง่ายอย่างนี้ชีจีแหลมถ่าในจางง่ายอยู่ฮะกุฏิเลยเลยจีจีผู้หลักสารางไอ้คนนี้จะโตเลยก็ผู้หลักอีกคนจะโตเลยก็พายกระเป๋าหน้าอยู่จีน่าแหลมถ่าเออร้อยอย่างนี้เบเบเนจะได้ในมาอย่างนี้ชีจีแหลมถ่าง่ายอย่างนี้เบเบหน้าอยู่ฮะเอกสารผู้หลักง่ายอย่างนี้แบบประชาชมผู้หลังอะไรเอกสารถอดฐานในร้อยอย่างนิวอยู่ห้าเอกสารอะไรมาอยู่ห้ามดูเอกสารเลยน่านิจิติจินะคนนี้ยังอ่ะผู้หลังอะไรอย่างเนี้ยวันนักอย่าพะลุงอย่าพะลาผู้หลังร้อยอย่างนิวที่ปนามินานากาอย่าล้างแผลเลยตุลุ่ยหื้อดึงอะไรอย่างเนี้ยพัสเตอร์ผู้หลังร้อยอย่างนิวต้องถ่ายงาน่าซุ่มถิ่มนะคนนี้ที่จู่อยู่ห้าโดจีเลยที่จ่าเลยร้อยอย่างนิวที่ขวดเลยงาเราอยู่จิติจินะคนนี้อยู่ห้าจันนี่ก้าผู้หลังร้อยอยู่ห้าเมรังเงจันนี่ก้าผู้หลังร้อยอย่างนิวนับบุญนับพงคนนี้ดองยังไม่เจียอย่างเนี้ยน่าอยู่อาชมันเนี่ยเสียลูกอบแห้งเลยจังร้อยอย่างนี้ว่าเสียลูกคือคนนี้แหละมันยังไม่เจียงานจิตจินาคนนี้อายุมานั่นเครื่องมือศึกษาแล้วงานร้อยอย่างนี้นักการผู้หลังงานเนี่ยนั่นผู้จีนักการผู้หลังพะวุเบงผู้หลังเนี่ยนักการเลยเบตลิชาดร้อยอย่างนี้น่าสายคนนี้แหละมันถ่ายแล้วงานอย่างเนี้ยน่ากลุ่มทิมนะคนนี้พัฒนาเจียอย่างเนี้ยพัฒนาเออพัฒนาเสียกุลูแหลมถ่ายเนี่ยกุลูดองถ่ายแล้วงานสี่ทิมนะคนนี้สิได้เตือนเงินสดแล้วไงอย่างเงี้ยได้อยู่ฮะกูรู้เลยมึงถ่ายร้อยอย่างเงี้ยที่ด้านนั้นนักกาผู้ร้ายเนี่ยเกิดงานเนี่ยต้นนี่นักกาผู้ร้ายมาเกิดนี่ร้อยอย่างเงี้ยที่การนั้นนักกาผู้ร้ายที่ต้นนี่ผู้ร้ายมาอยู่ยังไงจ้าและสิได้เงินสดเธอรัวจีร้อยอย่างเงี้ยอยู่ฮะสิได้อยู่ฮะหลังเออเธอร้อยอย่างเงี้ยเขาก็ที่รู้มึงไงเจ้าจื้อแล้วมึงถ่ายแล้วไงอย่างเงี้ยน่าเย็นทิมนะคนนี้เพียงเธออยู่ฮะดูเธอที่ข้อนี้ข้อลาและตัวดองถ่ายเจตนาอับือยาบบาและที่ข้างและรอยอย่างเงี้ยวัวที่มุมหน้ากว่านี้ปิลีผู้ล่ะมิเช่ผู้ล่ะหูเจ้าจ่าผู้ล่ะรอยอย่างเงี้ยที่ปวนาบุชงผู้ล่ะสังเอมาดัลินยังเอจ้าจ่าเขาก็ต้อนเอที่อับเบเบลีดาวผู้ล่ะง่ายอย่างเงี้ยน่าเชื่อที่มุมหน้ากว่านี้ยามีบุญหน้ากว่านี้พันน้ำมือพันน้ำไม้ผู้ล่ะกูอยากเล่นทางงานเนี่ยอย่าอย่าจีน่าวอย่าก็อย่าอีน่ากว่านี้เมยูดาขอผู้หลาเธอมือพันเหลมทายในรถพันเจยตีเลยเธอรอยอย่างนิวพันนามัยเธอคนนี้อับบูดนาอีเลยนะคนนี้อันนี้คืออันนี้มาอันนี้เออเลยมาสิเนี่ยเมียเหลมทายเมียอย่างเนี้ยเธอไม่เนี่ยยูฮันลูเจียเจียอย่างเนี้ยกาผู้หลาอีกคนบ่ชงผู้หลาอีคนนี้เข้าค่ายผู้หลาอีกคนนี้หัวย่างผู้หลาอีกคนนี้เหรอกูรู้ลูแล้วนั่นจะต่อเลยไปทอดหุ่นยูเนี่ยชนะคนนี้มังกางาเลยงาอย่างนิวคือคนนี้ยูฮันเหลมทายในรถกระเป๋ากูรู้เหลมทายในกระเป๋าในสันนิโรกปางอะไรเนี่ยอยู่ฮะยูจินาก้าอังกูจิงาลูกทุยเทล่าคนนี้จะต่อเลยเฮเนเจลอยเนี่ยเฮคนนี้ยูมือจิเมียจะกันเรามาเนี่ยร้อยเยนยูกันแต่น้าดูจังถ้ากาเลยบินามาเนี่ยดูน้าคนนี้ไอผู้เนี่ยดองถางาลองไงปะบริหายกับป้าสถานีเอวไงร้อยเยนยูเลยจังทางอ่ะเยนยูโดยร้อยเยนยูอันยูรู้จันยาเลยติดโควิดน่าดราม่าเยนยู
1: กระหล่ำเนี้ยหรอคุณธรรมะเยนยี่กักจ้วยวันหรออันนี้คนเนี้ยจิมามุลาคุยกันน่ะคือการนอนเนี้ยทั้งปุ่นจะพากันเนี้ยหรอน่ะง่ายอยู่จุดนั้นรู้อยู่มุจสารุดูจอมาดีเยมันทำตัวง่ายเยนยูที่ปูน่าที่อันน่ะเนี่ยบิวไม่จีเลยหรอจะแม่หรองั้นที่จอยที่อันนี้มีเนี่ยบิวหัวหรอก็จะกำมือ
2: เนี่ย
1: เออซีอุ้มยังบ่อยชีโอชีไม่จีเลยพัดพัดจ้าสีหรอน่ามีเนี่ยก็อยู่กันน่ะเนาะตัวจีอุ้มจังอะไรเออนุ่งกบเล่าเจ้าอือเล่าเจ้าจ้าเลยมีเนี่ยงั้นที่เธอนั้นนุ่งมา

ลาคือมาเลคือก็ดีไงขับเลนอชอบมันยังมองอาชอบดูอันนั้นอาชอบบางมือมีข้างใจอยู่

다가오네. 꾸미고 야다 아마야 최고야 미야 이망을 알래 야 최고도야.

ละดาเอ้ยเจ้ามือข้าแช่อะนามาทุ่งอาเออมาผู้โดยตาจากทัวมาอยู่ฟ้าพิตาเตน้องก็เจ้ามืออยู่ซอพิตาว่ามาโอ้ชดูอย่าดองอาโอเลยิ่งไม่ก็อย่าดองอาโอเลจะมามีโลอาดูสิสิอย่าเอออาเลเลเดมาบ่อยู่ที่แม่อานูละมาเฮมามอนอยู่ที่แม่นูงเงาได้มาเชื่อจูที่พ่อช่วยมาลอมยาโอ้ยนี่ลีลาโอ้

呀饿嘞，慢慢丢别啦呀。

จะมามีโลอาดื้อที่เดือยยาเอาแล้วอันนี้แม่จะมาอื่นซ้าน้อมยาโอนี่ลีลาโอเดนี่นอเทกาเออลากาเสมือนซ้าที่ซ้า

你呢啊你没票吗你说听那得呀嘞我下下嘞呀路啊有没弄没啊妈嘞

0: 哈提啊来啊来来不都是家哈家呢马通啊来不都是家女说提呢通来
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
7: นายวัชรพลข่าวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
8: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนระวังภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
9: นางนิพาพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
6: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์โอ้เมื่อชอบเปอร์ปุ๊บโพแบบโพมึงอ่ะพัดดีก็งานเนาะตอนนี้เนี่ยจะก็เห็นแต่เก็นตะกี้ตักโลตะกี้ตักโลบาคาเวลเลอร์ปะจอดแต่โพอตะกี้ตับบาอาโจกมอเนาะตาโจกมอลเลอร์ตากีตาบานเลิศปฏิปูกอบปูนี้แกโจกมอลเลอร์ประจดแต่โพอัตมานอค่ะตาทันเลิศคือถอดตือเลิศต่อมุทุนี้เลิศปัญญานี้กอแวมีเลิศสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ30บาทขอปัญญาเลิศเจเซอร์ชีนี้ยาดาชาซีก็มีแดเนาะแกตามาเลิศประดูอัตมาโตเจอประจดแต่โพแกตาสูออกตาสวยออกก็สีสระอเปยมาเรียทอดเกปุ๊บีปุบานหมอ
10: ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบากาคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

Ôm mưa chớp bơ, ôm mưa chớp bơ, đập bự vẻ, bự bạc cái lử, bạc cái nhỏ có gà nó, hè kê bự lý, hè kê bự lý nó, bự bạc cái lử, bạc cái nhỏ, à quả, bự tốt có lò sắc có mưa ní lò, nó, gò kho nè, ta chơi cái tò, khuy nà rì, áp đệ tê chế, lè tư lơ, ăn nà rì tê chì, mưa hà lò bà đỡ khuy nà rì, lè tư lên nhuy nà rì, tê nì nhà yê già cho sạp bị. เสมอเฉลิมสิริวงชัยโอตุลาคอเชอร์ดับเบิลแวเนาะเนาะมาจัดเลยออดอกคันนี้ก็ลือตาเดนิยาจอดอกคันนี้จะก็ลือเนาะแต่การเลสเกอร์ตัวโดดตัวโจ๊บปลาอันเนี้ยมูเดลคอร์ดเล็กคีเลอร์เจอแฮตุลาคอเชอร์ดับเบิลแวซีโซโดเนาะปลาเลิกกันหนาวิทยุเลอร์เฟซบุ๊กอะปูเมเรเนาะในเมื่อเกวร้อนตากับตัวตาเดปาเตอร์เกวชนานอกาบะเนาะนี่นะคนนี้จะคอลึกคิดเราเจอเนาะแต่เดนิยาจอดดอกคันนี่จะก็ลือจะก็แทกกับตอผักกันนะตาสูมือซ้ำมือตาสวีตากูบักกูเซตาละแก็บดูแก็บขนแล้วนกอในโอเวดาโอ้ก็เนาะเคยทอเคยหล่อเดอปะเกิดก็หนาสกอแล้วก็ต่อก็ต่อในหล่อจิบดูจิบขนเลยพระอาจารย์นิคมเจเนาะพระอาจารย์นิคมเดออาริเกลก็ทื่อในปะก็ลือแปลสอบแปลแซทอวิทยุแต่ต่อคอลเลอร์ FM 103.50 โคขอทิอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่เนาะเดี๋ยวตัวคนนี้ปรากฏขึ้นนั่นเราเจอตาสุมือซ้ำมือตาสวิและแล้วก็ต่อเนาะ

ดับเวปกระดกนาดาโพก็กระเดะแต่นี่ยาเดกระเตสีญากุณาบาคาคือเลตัดชาตัดชาเลปากรอขาเสเนาะเดปุโพแบบโพก็กระเดะเมื่อคู่หล่อซาเมื่อปราบทะเลาตาคู่ตาพ่อเลือบสีประคอปูเนาะไอ้ค่ะเดเตเวดาปากรอขาเสบาคาคือเลือบปะโจจือเนาะปะโจจือเนี่ยดิซาเลือบกระเตสีญากุณาเดใครบาคาคือละกอดาไข้เลือดออกอะไรเกี่ยวกับตัดจุคานีปะก็บาไปดาวตัดจุคานีออกไปเลยแกพอดีพอสาเลยพี่ลมมาลดาเดี๋ยวจะเริ่มอะไรมีเลยโจปูหน่อปะก็เลยโจเตะก้อยดาโรงเรียนกินนอนคอมยูเลอร์เรามีหลอกแกโอ้เลยโจปูเนี่ยหน่อเลยไปดาเต้นหนีเลยคีบรอหน่อเลยมีเลยส่วนเมื่อเต่ามั่วแกเลยโจปูโอเดโกมอสก็นออันนี้เนก็บาปหลอมุ่นหรอนี่ซอเลอบ่มบาปโจจือตกาดเนี่ยบาบาแล้วก็บาจาลอซาบลือละกะปโจจือเนอลอเปลีจอดมีแล้วอะทลอเปลีบาเนาะเดบกว่าก็มือนี่แหละตจูคาเนปบาเวดาแกเจนอดิซอเลอปาแกโพสาแต่เวดานี่เนาะอันนี้ตชิเซนี่ลอละอะพลาบาเนนอบาบากันยับกานอนี่ลุชิเซชิเลมาจาบาเวดานี่โอดิจอนอไม่มีลักเกียร์ก็ดิซอเลตัดชุดตัดชาบก็เลิกประจุจิตนะคะก็เลิกไข้เลือดออกนะคะนี่อาตุคนเนี่ยบางครั้งคือเลิกโลโก้นอแต่ไม่ได้โลโก้เดอโคซาชาดิซอเมย์เป็นเบียร์เป็นกือเป็นพี่เป็นหยาดานี่อาชาจากนี่หมออาชาต้มมือบ่าตาบีตาลอบีลอตอซะนอเดอจิเมย์บาดต้มมือเดอต้มเมย์บาดต้มมือบ่านอยุ่ยเอกขับเข้าอาตุบ่าดิซอเลิกปะบาก็มือจากล้อชอเนาะเวลาล้อกะดิซอโชเกเลอร์โลโกจอโกละจ่ะนี่บาบลอได้มือบาล้อปาเดโลโกโอเดเกโอเดโกเลอร์โคเปอร์คาเนาะมันเลยมาเกเลอร์มือฮาลอได้เล็กเดดอเนาะมือนักข้อได้โลโกเท่าเกดอลีอันนี้เนี่ยแต่เวลาตาออตาออเลือบสักก็ออนี่เด้อผมออตาเนี่ยตาหมูบัวสักแต่เวลาตาหมูบัวสักอันนี้เนี่ยบาร์บาร์เล็บบาร์ปิจจุเซ่เนาะบาร์กาเกเตวดาโคซาชาโลโก้ก็คือเปียดาแวกสีเล็บดิซอก็จะย้อนอื่นแล้วก็ออกก็สีสระเตวดาเต็มบาร์เกียบะเนาะไม่เหม็นเลยตาชาเล็บบาร์ก็ปิจจุในบาร์บลอในแล้วออกเล็บก็สีเมบาร์ก็เล็บพาราคว้าก็สีเล็บกะเคอร์คว้าหนอต้าเนี่ยเล็บขี้ก็และดอกกว่าเกนสวีเนทีที่ซอเลอร์อาจจะคือกว่าไปโจจุเนตตุกก่อเวลาเบาเมื่อเวลาเล็กสี่คะแนนแลมาล้อมไม้ตาจุเนาะมาล้อมมาบัชชาเดอร์จุได้เนาะก่อดีเล็บสี่ไปทีโลเนาะเดอร์ดอกกว่าได้ตตุกก่อเลตตาชาบัคคือเล็บโจจุบ่าอันนั้นก่อไปบ้าไปโจจุไม่มีประการละอัตโตออกสี่เนาะมีอ่ะมูลแล้วเล็กสี่สระได้ทีข้อมูลได้ปัดดอกกว่าปัดตุกก่อได้ทีข้อนั้นสวีเนทีมาซาโลบ้าไปโจจุอ่ะต้องมีบ้าอีกคะแนนสี่ยาเวลาได้ทีข้อเรก็เติร์ทถือแต่ว่าโลเมโกโคซาเมชาตัญญาเกอร์ซาโอเมออทิตกวีเนาะดิซอเมปัญญาปัทเลคีปัลโลปจอโลบิจอบริตชาเนาะอีกคันเดียวก็บาดเร็วก็สีสระและเทเลเห็นมาแล้วก็สีสระดอกกว่าดอกกว่าเมบาค่าคือเล็บบาปัจจจิฮวาปัจโตรบาจิบาในเมื่อแปลจริงๆเนาะและเลแต่บาร์เลอร์ลุยนี่เซนีตอนนี้บาร์เลอร์ตาชาเนี่ยอัดถอดเลยพักขนหนูเสียเมื่อถอดเลยนักขนหนูตอนนี้บาร์การเนี่ยปัญญาคือเลยบาร์หนอตาชาเลยมาหากอบาร์แล้วขนหนูเราจะซีโจเซไปโจจิเนี่ยเราเป็นลีล่ะเดอะบาร์การเนี่ยอัดตามมือบาร์หนอตอนที่ซอลากีบาร์มือชูจะแจมมือเดอบาร์เวดาคินิเซนีเดอะแต่บลากิดาเวอุดะเจหนอมาจากอาร์ติเกเลบลากิดาเวคันเดอะเตโป้เอ็นนาบาเกก็เตถือแล้วก็สีสระได้แกเฮดอก็สีแล้วก็เคยมีดอกนะเฮดอก็สีแล้วก็เคยมีเซนิบอแต่เราในเลอิสาเทียนได้ปะก็เล่นน้ําเกลือไอ้คาเดเฮเมอร์ปะกีปะบาเรเกทอเกเนาะบาบลอนเนปะตะสีญาบาเนาะเปเตดอกาตะสีญาบาเมบาจาตะชุดะชาติเลได้จะเลยฮะคือเพื่อเอาไว้ก็เสียนได้เนมันเลยมาเกเลคิดะปะดอกกว่าเกปะสีบาเทียนตาคือกว่าขอที่ขอรถบาเลยเนาะปัญญาเดก็อีกคาเดเตกดับเวนดีเน่ไม่มีบาคาคือเลอคือสุดแลดิแลดิจัลแลนดามูเดอเปเตสิญญาคือดับเวนคือลิลอตาเล
อาแกเที่ยวทอกาดตอกีตอกีอันตาไปแต่กุนาคีก็บามากระแชมากระชอเหี่ยวก็บาดเหลือเหี่ยวตบาเห็นเมื่อละเที่ยวทอกาบามีระดับโจเนอันเลดีลอเซทอโบเนาะอีคาเดแต่กุดับปูแวปราโดกนาตาโพดีเนาะตบากว่าก็ผ่าบาแค่นี้เนปตอตบาบาเมเลบสิบขอปากกุปัญญาก็บาเวดาโอกากาตบาบาบาชาเดกีกอโลซอมมาซาดิซอลเปเตมคนเนเดเร็วกสิสระละเทเทก่อนตะกี้เนาะอีคาเดแค่เลแค่ช่วยไว้ดาดีเนี่ย

0: ไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีในปีหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยเน้นย้ำว่าแม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรน้ำมันแต่จุดแข็งที่สำคัญของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยประกาศพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีสมาชิก5ประเทศพร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีในปีหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตห้วยขวางติดตามสถานการณ์ร่วมแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนำกำลังลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายซ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริหารค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อสร้างระบบการค้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวบนแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
9: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

0: มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องผู้ยินถอมเฮาค่ะกูก็กูก้นทั้งหมดทั้งเสียงค่ะเฮาค่ะมาพบมาทบจมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476 GHz ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม 10:00 นถึง 11:00 นกลางเลยกลางค่ำอยู่จอมขาวหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก้ออุ้ยเซ่พ่อแม่พี่น้องเฮาค่ะในวันเมื่อในถึงมาในวันเสาร์ที่20เดือน ธันวาคม2แห่งปลาย26ปีใต้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1แห่ง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือน8มา6ค่ำในวันเมื่อในสิพบทบจอมกันเอาเพียงความหวานหูถูกเสือเมื่อในเป็นวันเสาร์สั่งเตลิงยินป้าดังเพียงความปานเก่าฝากยินจูถึงป้าแม่พี่น้องเฮาเขาให้เลยฮับผู้ให้เลยยินถ่อมจอมกันในตอนการเฮาคาดีในอยู่อําห่างค่ะป้าแม่พี่น้องๆเฮาเขาค่ะออนดังในที่ออนเอาเนี่ยนั่นค่ะข่าวงาฟิงฝากราศีฝากตวนจูถึงป้าแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาให้เลยฮับผู้ให้เลยยินถ่อมจอมกันก่อนในนั่นค่ะอ้อก็เตยังตึกเตมีฝนตกลงมาหลายๆพื้นที่ค่ะน้องเฮาเขาบางพื้นที่ก็ได้ตกน้ําบางพื้นที่ก็ได้ตกเอกย่อก็บ่ถึงมาหมดผูกวันที่21ต่อถึงวันที่24เดือนธันวาคมในฝนเตเอลงมาหลายๆองตีกําเหลวนี่นั่นค่ะกําหนั้นแหละลองตั้งเสนอก็รู้เลยหางเฮียนกันไว้นั่นค่ะน้อว่าเฮาขาดถูกดีเลยครึ่งปองให้สร้างจึงหือย่อก็เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขานั่นซ้ําถูกดีเลยหางเฮียนจึงหือพองจึงหนังไหนค่ะอันนี้ก็ข้าเจอเอามาฝากตวนจุถึงป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นทั้งหมดทั้งเสียงย่อก็อย่าลืมผ่าถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตั้นอยู่ตาซีหนังหือบ่ติอําขาดหายกว่าเกี่ยวกับเรื่องเขาเงาเขาขาดถุลีเลยฟังไว้จึงหือจึงหนังไหนนั่นค่ะนี่ก็ข้าเจอเสือเฮียงเอามาฝากตวนจุถึงป้าแม่ปีปีน้องๆเขาเขาในนั่นข่าวกับนั่นเลยเศร้าเอ็ดถึงเศร้าสีในฝนตีลดยอมลงมาหูปากมาในเศร้าถึง 40% ในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาครับจึงหือก็ลีค่ะก็ยังดึกหลูเลยฟังหวันไว้ลองฝนตกน้ำมังองตีน้ำตีจังอื่นน้องมาน้ำทมน้ำป่าน้ำถึงไหลลงน้องมาเนี่ยนั่นค่ะน้ำเยาะก็ปืนตีอันอยู่จ้อมตาเผยสันลอยก็ดีจังมีลินหยดดินกลดินปังไรในปืนตีเตี่ยมตีอันตั้งอําป้อสูงที่จำนำนั่นก็จังมีน้ำอื่นน้องมาเจ้าหนังไหนค่ะก้นอันใจรถใจกาก็ถูกดีได้เพิ่มเติมอันลองฟังกันไว้ฮอรถฮอกะไฮรถเพเนี่ยนั่นค่ะอ๋อตอนด่าก้นเป็นห่อฮือฮ่าพายฮือฮ่าจำจะไหนก็รู้เลยฟังกันไว้มือพองมีฝนฝนร่มๆมาซึ่งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนแทงหนึ่งข่าวเงาเอามาฝากตวนจูถึงป้าแม่ปีๆน้องๆเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อย่อก็เฮาขามาตุ้ยในนั่นค่ะพี่น้องเขาเฮาขาถูกหรือไรฟังไว้10ลองอันที่ถูกหรือไรหู้หับมือไว้มือพ้องเป็นข้าวฝนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮาขาหนึ่งแน่ดูเลยฟังกันไว้ลองตั้งเป็นอันมาจอมน้ำในนั่นค่ะอ๋อก็บอกว่าน้ำเอ๋อน้ำน้องน้ำหวยน้ำหังมันมีไว้เสียจังแต่มีเจอแบคทีเรียหลายๆอันย่อก็เดือดจังให้เราเป็นตั้งเป็นไข้เลือดออกอันลูกตียุงมาตั้งเป็นเยื่อหนูค่ะเนี่ยก็บ่เฮาขากะเตาจอมน้ำหวยน้ำหังจังนั้นใกล้ๆเปลี่ยนในค่ะเนาะเอียวก็ตั้งเป็นไข้หวัดใหญ่เลย RSV ในนั้นค่ะย้อนบ่ว่าฟิงฟ้าราศีมันปึงมันเปลี่ยนไปหลากหลายกว่าสิลองเฮียงกำขำตูเฮาค่ะนั้นมันลดยอมลงมาจึมจึงหนังในค่ะในก็ถูกหรือฟังจังติดจับกันภายดังลมถุยเจอในนั้นค่ะออกตั้งเป็นตาเหลียงในนั้นค่ะตั้งเป็นตาเหลียงในก็ลูกดีน้ำหวยน้ำหังมันเสียนเข้ามาในหวยตาเฮาค่ะนั่นสิในนั้นค่ะอย่าไปเอามือเฮาค่ะในกะถูตีตาเขาค่ะนะยืนบอกว่ามือค่ะในก่อนมันจังหวยจังหังหรืออะไรมีน้ำยาล้างมันตีตื้อเข้มดีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเยอะก็เดี๋ยวจังเปลี่ยนตั้งเป็นเนื้อหนังตั้งเป็นตีนซาตีนหอว่าเสียมเจ้าหนังในค่ะน้องเจ้าในก็หรืออะไรฟังกันไว้เพราะว่าเขาขากว่าหยิบน้ำลุยน้ำเย้ากว่าเนี่ยเลียนน้ำเย้าเสียมเจ้าในหรืออะไรมาปุดโคแปดเสรูล้อมด้วยถึงลองมดเสือเซียนเสืออับน้ำให้มันมดเสือเซียนเสือเจ็ดให้มันแห้งตีเตอร์เข้มดีหรือเสือเปิ่นว่าเจิงหนังไหนค่ะย่อก็เทียงลองหนึ่งนั่นก็เตเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนอันมาจมน้ำกุ๋ยน้ำหังน้ำทมน้ำน้องในนี่นั่นค่ะก็เตมีเป็นงูค่ะแมงกวนงอเนี่ยค่ะแม่งจะล่างว่าหมดว่าเจ้าน่ะเขาได้ไปนำมาอยู่ก็มาไปอยู่จอมพี่มอมือเนาะค่ะก็นั่นเฮาค่ะหลุเฮ็ดได้เฮือนเฮาค่ะนั่นหมดเสือเซียนเสือในนั่นค่ะโยกอหลูเลยเช็คด้วยองตีไฟฟ้าเฮาค่ะจองมันฮู5จึมซึ่งหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะบ่ไฟฟ้าฮู้นั่นในก็มันติจังเป็นเพจังหลุดจังช็อตเฮาค่ะไหลจังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะโยกก็งึ่งแวะอย่าไปกว่ายิบเสาไฟอย่าไปกับยิบคมไฟจอมเซียนตาสายตั้งในนั่นค่ะมือพ้องผลตกกดจังแย่ผ้าผ่าผ่านหลังล่มกลนติงเฮาค่ะไหลกดจัดกดทัดด้วยปลอกไฟฝ้าเขาขาดที่เฮือนตีเย่เฮือมันแคมแหลบตาสีหนังหือเพราะว่ามันโหดเนี่ยก็เอาคัดเอามันลงกว่ามันก็เดือดเป็นลองเซฟตี้ลองหลอดเพไว้อ่อนตังซึ่งหนังไหนคะโยก็เฮือกับสืบหาเจ้าหน้าที่เป็นมาเมปันให้แคมแหลบซึ่งหนังไหนคะ เที่ยงลองหนึ่งก็ในข้าวฝนในเนี่ยค่ะลองหอรถหอกาในนั่นค่ะอ๋อเบื้อพ้องซิบมันเน็ดฝนตกลงมานั่นเส้นตั้งมันติมึนนำกอดเดลัยมาเฮ็ดเฮาอาจังเป็นเพกกึ่งกลางจอมเส้นตาสายตั้งไรหรือไรเปิดไฟนาลดกาเฮาขานั่นตีเฮ็ดเฮาขาหันกว่าตั้งนามุงหันกว่าตั้งนาไรไกอิดอ่อนหนึ่งจังไหนค่ะน้องโยก็อย่าไปกว่าอยู่จำกวนลดกาตั้งนาเนี่ยเพียวให้ห่างไกลกันพองจังหนังไหนค่ะมันก็ตีจังหงิบปลิกมันคือตันไหลอ่ำกว่าผายากันไหลจังหนังในค่ะออพี่น้องเขาเขาค่ะโยกอเทียงรองหนึ่งนั่นในค่ะมือเขาขาหลุเลยมันเดี๋ยวมีประคาฝนในซื้อโคกอติเมนจังใจค่ะเออซื้อโคกอติเมนสักโคกออ่ำแห้งซื้อโคกอซัมเตซาอายซื้อโคกอเมนจำเจ้าในหลุเลยฟังกันไว้พอเขาขาสักซื้อสักโคในข้าวฝนในมันเดี๋ยวอ่ำแห้งคือตันไหลกอติเป็นซามันเดี๋ยวขึ้นซาไหลแล้วก็อายมันกอติเมนจังหนังในค่ะแล้วกอติจังเฮ็ดเฮาเป็นลองคุมคุมไกลไกลหนึ่งหนังเขาขาพอเขาขาเอามาใส่ก็จังเป็นไรเหมือนกันจังหนังในก็หลุเลยสักโคอันที่มีลมเป่ามาเลยง่ายหรือยังไงคะโยก็เครื่องปั่นสักโคนั้นให้มันปั่นให้มันแห้งๆจังไหนคะเนาะโยก็ใจน้ํายาสักซื้อโคอันที่มันว่าอําตักแลดก็มันบ่เหมียนเห็นจึมจังไหนมันก็ติมีมาจังไหนคะก้อยกะกับปั่นขึ้นกับตะเหลวเด้ก็กว่าที่แล้วตั้งไหลนั่นก็เครื่องสักโคว่าเครื่องอบซื้อโคว่าใน1จมองแห้งไหลกําเหลวนี่นั่นไหนคะ1จมองก็กะหลุเลยใส่เงินบอกจําบอก80บาทในในคะเนาะข้าวฝนในไหลเจอค่ะนะพาผมคนนอนจังไหนเฮาค่ะติเลยเอาน้ํายาสักโคเฮเปิ้นเต็มป้อไก่ปันเจ้าสเปียพองค่ะเนาะยันเพื่อว่ามันได้เป็นก้อนเป็นก้อนให้ได้ซื้อโคนั่นเองมันได้ก๋วยไรง่ายยกกับมันได้อ่ำมดใส่เส้นใส่เปิ้นที่ให้เจ้าน้ำยาสักน้ำยาสักซื้อโคนั่นเองค่ะมันก็ได้มีค่ะอันเป็นน้ำค่ะเนาะยกก็อันหอมมันเฮในนั่นค่ะเขาเอากระนั่นนี่เอาก็เอาเป็นก๋อยแลกเงินเฮยกก็หยอดใส่ป้อเป็นสักป้อเป็นสักในหมอก30มันเด็ดในเขาว่าไว้ให้หมอกมันอยู่ดีว่าเขาดีนักหมอกกิโลหลายกิโล9กิโล50กิโล50มันก็ดีกาคันก็ดีขึ้นมาจอมอันเขาขาใส่ซื้อคู่เขาขานั่นเห็นไหนคะนะเยอะก็พอสักเยี่ยวเขาขึ้นเอาออกให้ขึ้นกับใส่ที่ห้องอบผ้านั่นตู้อบผ้านั่นในก็เทียงอยู่ในค่ะเทียงหมอก40 50วัตต์เจ้าไหนคะก็บอกว่าสักใน1โจมองนั่นตั้งสักตั้งแห้งเยี่ยวกําเหลวเออในก็ง่ายเงียบเนี่ยตะเหลวนั่นในก็ดีมีเจ้าการไปหมักมีเขาเปิ้นเปิดเสียงไว้น้ําจอมหิมฮ้อมเฮาขาดีอยู่ที่เหตุการณ์เฮาขาในคนนําเนี่ยอองตีสักเอี้ยก็หลุดตัวไปก็เอามือห่มผ้าขึ้นเกลือจังได๋ก็มีนั่นค่ะเนาะแต่เหลือก็ง่ายเงียบนั่นก็กะลองกะใช้สายก็ติเพิ่มเติ้ขึ้นมาอีกอ่อนนึงหรือสิที่เฮือนเฮาจังนั้นนั่นค่ะนี่ก็ถึงนั้นๆนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะบ่ซื้อโคเมียนในไปแผ็ดกะจําเพิ่มจําเปิ้นอีกอ่อนนึงก็เฮ็ดเฮามันเหมียนนะมันเหมียนนะพี่น้องเขามันก็ติว่าซื้อโคมาในก็ป้อมตังแย่เหลียที่อีกอยู่ในสิสัมติจังหวะจึงในคะในพี่น้องเขาย้อนนั้นอันนี้ก็มันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะเป็นปัญหาอันหนึ่งต้นดาในข้าวฝนในเทียงเหมือนกันในนั่นค่ะเอาเยอะก็มีซึ่งหือเทียงหลาในนั่นค่ะก็ตีมีเทียงในนั่นค่ะรูล้อมด้วยถึงลองป้ายเจอเขาค่ะในค่ะข้าวฝนในในนั่นค่ะนะก็มาต้องฟ้าในก็รับสิ่งกึมงึบมาเฮ็ดเฮอก็มาผลตกมาก็ใครห้องใครให้คุกใจไรเฮิร์นว่าจำเสื้อไหนคุกใจไรก็ฮากว่าจำเสื้อหนังไหนค่ะเนาะคุกใจไรปอคุกใจไรเมเฮ็ดเฮอเขาติดตุ้มเตอไปเจอเขาขากำใครให้กำใครโค้นจำเสื้อหนังไหนค่ะเนาะกูจังตุ้มเตอไปเจอกับนั้นเขาขาหรือเลยทิ้งทิมด้วยไปเจอเขาขานั่นในนั้นใครอย่าไปวุ่นน้ำปนตีเนียนเพียวอาราอย่าไปเงาหนาในค่ะโยก็ถูกเลยถ่อมเพ่งความอันที่มันปั่นแห้งเจอในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็เหตุการณ์อันที่มันกว่าทดทดแปดข้าวยำเพิ่มแปดข้าวยำอันที่เขาคาติขิงเงานั้นมันก็เต็มเลยวนเป็นเจ้าหนังนั้นในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากเตือนที่ถึงพี่น้องของเจ้าหนังในค่ะเยอะก็เทียงคอหนึ่งก็เดมี่โรเลเช็กด้วยในค่ะข่าวเงาฟินฟ้าหล่อสีกันอ่อนตั้งบุพพงเขาคาติออกข้าวตั้งกว่าหนังหือปอดีรอดเพลโรเลหางเฮียนกันด้วยเจ้าหือเยอะก็เทียงลองหนึ่งค่ะกินตั้งกินอันมันมดเสือเสียนเสือในนั่นค่ะและสุกเฮิงมันสุกลีลีอย่าไปกินอันอ่ำสุกอ่ำรีบหรือไรเงื่องแวย้อนบอกว่ามันจะจางเปลี่ยนตั้งเป็นตั้งเป็นหูไข้หูดับในนั่นค่ะตั้งเป็นหูนกหูลึงว่าในนั่นค่ะเยอะก็มีแมงตึกแมงตองว่าซึมเจื้องหนังในค่ะอ๋อก็นั่นแหละตั้งกินตั้งย่ำก็ล่างให้มันมัวเสือเซนใส่กินให้มันสุกๆในนั่นค่ะหนังคือพอดีอ่ำตุ้มเตอร์ไปอยู่เลี้ยวค่ะเยอะก็ดีไปอยู่เลี้ยวค่ะนั่นก็เตรียมจังหยบย้อมไรเจื้องหนังในค่ะอันนี้ก็เป็นลองซิบลองในข้าวฝนเอามาฝากตัวนึกถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้แรงยินถ่อมจ้องกันเจื้องหนังในค่ะมาตัวเทียงอันหนึ่งในค่ะจ่องย่ำค่ะหรือบางปอกมาในย้อนปืนสังในฝนในจังตกลงมามือพองเขาค่ะลงกาเนี่ยล่ะ กำนำในปีนั่งเมืองกรุงเทพมหานครเขานั่นเจ้าหนังไหนคะเนาะอ่ะลองตั้งเจ้าหนังในนั่นที่ละเนี่ยก็เปื่อว่าสังละเผื่อว่าโรงการเนี่ยว่าหลุดงานแนวนี้แหละโรงการเนี่ยว่าเนี่ยเนาะผลก็ตกลงมากำเหลียวเยอะก็เห็นได้หลุดการในติดขับใหญ่กันไว้นั่นในนั่นค่ะก็เปื่อหางหลานเนี่ยค่ะมันก็ตีเป็นเมืองกำนำแต่มันตีเป็นเมืองเหมือนนังว่ามันเป็นเมืองเหมือนนังกวนโมรวมกับเขามาไรลีมันเฮ็ดให้มันเหลือดมันใหม่เจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเรียกก็เฮิร์นตึกเฮิร์นหางหัวเจ้าในสูงๆใหญ่ๆนั่นนี่ก็มันก็ดีไม่มันมันติดปล่อยมันติดปล่อยลองตั้งอันใหม่มาในข้าวไววันเพราะมันเป็นมาเจ้าหนังนี่ก็ฝนนี่ก็ตีเฮ็ดให้ก่อตัวกันเลยมากลุ่มก็ตีเฮ็ดให้ก่อกับตัวกันเลยน้ำเนี่ยก็ตีตกลงมาฝนก็ตีจังตกลงมาบอกหามองหูคำต่อถึงเจ็ดมองหูคำเจ้าหนังไหนคะอ๋อเขาซ้ำถูกดีเลยรู้ล้อมด้วยถึงเจ้าหือละรู้เลยเช็คด้วยนั่นค่ะนะเนาะข่าวเงาให้ขึ้นตั้นอยู่แต่สีหางเฮียนไว้จวงว่าซื้อพายางว่ากุ๊บว่าจมเจ้าหนังไหนคะนะพี่น้องเขาเขาค่ะเยอะก็เปลี่ยนไปหลากหลายข้าวยำต่อได้ปอกมือเฮือนว่าผลตัวก่อเขาขาก็เงื่องไว้ก่อนเหตุการณ์อันตีมันคือค้างไว้นั้นเหตุให้เยาก่อนเยอะก็พอผลยอมลงมาเยาหืดมาเยาจังเลยปอกเมื่อเฮิร์นเนี่ยค่ะรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่หลีป้อไว้ย่ำผลเยาเนียดอับนำสายหูเนี่ยนั่นค่ะเจ็ดตูให้แห้งปิ่นซื้อคู่ให้แคมเนี่ยนั่นค่ะหนังฮือพอดีอําเป็นตั้งเป็นไขวัดหนาวนั่นจึงหนังไหนค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตัวทุกถึงกันเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีและปื้นหูตั้งหันในข้าวฝนในค่ะออมาถ่อมด้วยเพลงความปานเก่าอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาย้อนกันเข้ามาเพียงความป่านเก่าเนี่ยมันเป็นเพียงกรรมป่านเก่าอันที่ปีใจอ่องเต็งเนี่ยนั่นค่ะห้องหมักดีโฮ่งปล่อยสิงเก้งใหม่เลยห้องหมักยิงหมูขาวนุ่นไว้เนี่ยนั่นค่ะเนาะเขาขามาสืบถ่อมจอมกันค่ะนะบอกไปพี่ๆน้องๆเขาเขาค่ะเป็นเพียงความป่านเก่าย้อนประวัติมันได้เป็นเพียงความป่านเก่าพี่น้องเขาก็ป้องเจอปันอย่างน้ำเสกําค่ะ
1: มือเลียวเท้าเขาใจอ่อนติงวันนองก่อตุ้งยิ่งสีก่อตีห้องความหมักผักก่อนกันก่ออันพักเหนือเจ้าคือสื่อสัตว์มาต่างใต้ก่อที่น้องห้องเถิดที่ออกน้องเต็นนายวงปล่อยเสียงใต้เฮาขาเวียงเกียงใหม่ทะเลนิ่งถ่อมเสียกำในเมื่อสงครามทอมลูน้ำโมขาวนนกวนมีเจอลีเจอวานเห็ดนึกการหักเนื้อเครื่องใดเจือนมาเผาเนื้อหินเมืองไทยก็น้องมีเจตนาจอมจ่อยจอมแถมจอมจ่อย

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาค่ะค่ะถ่อมความปั่นเก่ากว่านี่นั่นค่ะมังก็ว่าคือถ่อมความปั่นเก่าตัวมึงบ่เลี้ยงเออนี่ค่ะมังก็ว่าเออส่งเกียกถ่อมความปั่นเก่ามังก็ว่าส่งเกียกถ่อมความปั่นมาเออนี่นั่นค่ะกวยกากวยกาว่ามันติเลยว่าจังหือค่ะล่ะเพราะว่าเฮาค่ะถ่อมเพียงความนี้มันอยู่ที่เฮาค่ะส่งเกียกนั่นค่ะเนาะเฮาส่งเกียกเมียวคือนี่มังก็ดิเกียกลูกทุ่งมันก็กระดิกจักอันอ้อยอันจ้อยอันจันมันมันก็กระดิกส่งเกียกอันแลบอันล็อกมันว่า R&B ว่าสตริงว่าอันบนเกี่ยวอ่ะจำเจนมันก็ติมีมาตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะการปลายมือห้าเพียงความปลายมือห้าการลุกพื้นห้ามันก็ติมีอยู่ที่ว่าเฮาค่ะส่งเกียกในนั่นค่ะนี่ก็เป็นเพียงความที่เฮาค่ะมาฝากตอนจู่ถึงกันในตอนการเฮาค่ะวันลือเฮอวันเสาร์วันเมื่อในในนั่นค่ะออกไปพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็มาฝากตอนจู่ถึงกันซึ่งหนังไหนค่ะนะเฮาค่ะได้มาด้วยแทงอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาพวกเฮาค่ะได้มาด้วยกำนำบนก็ติว่าลองการหากินลิงต้องดังเมืองซึ่งไทยนั่นกำนำนำแห่งการยันเมืองเขานั่นในก็ติมาหิมนาการก้นไทยเนี่ยในนั่นค่ะเนาะก้อยกากำพองปืนก็ก่อยยืนย้อนในนั่นค่ะว่าเฮาค่ะก็อ่ำเจอว่าเลยมาหาหิมนาการก้อยเฮาค่ะก็มาเหตุการณ์ถูกแม่นจำหนังปักเปิงไม้มีอยู่จำเจ้าไหนก็มีก้อยกาว่าใครฝากฟังไว้ปันว่าจะเจออันพี่น้องเฮาเขานั่นขนาดติกาติขายอีสังเสริมว่าเฮาติกาขายสังเสริมติเลยมีไว้ขว้างเหตุการณ์ในนั่นค่ะติเลยมีให้มันถูกแม่นเอกสารหลักฐานมันนั่นให้มันถูกแม่นมันก็ดีแคมดีมันก็ดีอ่ำหยาบตอนตาเฮาค่ะในนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็หน้าการบางอันเฮาค่ะเฮ็ดอ่ำไรในก็เฮาค่ะก็อ่ำเฮ็ดในนั่นค่ะมันก็ดีตื้อแคมดีเตะเตะว่าว่าเอามาฝากตัวจุด

0: ติเอาข้าวย่ำแปดโมงครึ่งต่อถึงสี่โมงครึ่งในวันข้าวย่ำเหตุการณ์จำหนังหลวงป๋องจึงในนั่นค่ะวายเสียเลยหับหนังสือรับรองการปันขว้างองตีสำนักทะเบียนเมืองเกียงใหม่เย่าในจึงก็เลยได้กับติดต่อเพิ่มเติมเพิ่มจือเขาในทะเบียนบ้านทร14เย่าก็จัดเฮ็ดวัดไว้ประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมาย8ในนั่นค่ะองตีสำนักทะเบียนอำเภอเทศบาลตีเฮาขายอยู่นั่นในนั่นค่ะเนาะเย่าก็ติดต่อองตีพงปลิกในนั่นค่ะอยู่ตอนตัดตีย้อนหับไว้สำคัญประจำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวนะคะจอมหนังพรบการทะเบียนคนต่างด้าวในนั่นค่ะโยก็ไล่จืออันก้นตีเลยนั่นในก็ตีเลยมีหลักฐานยืนยันมาเหในนั่นค่ะอันในก็ลัดเกี่ยวกับไปลองจ้าจืออันมีไว้วัดไว้อยู่เศร้าถังไว้ดังเบิ้งซึ่งไทยหึงนาวหึงนานสิบห้าปีโยก็ถูกเมียนจอมหนังปึ้งเขามาว่าเกิดว่าในถูกเมียนจอมปึ้งมันมันก็ว่าเขามาอยู่เป็นเศร้าปีเขาย่ำไรหล่ะในก็ปอว่ามันอันเมียนจอมปึ้งมติครมก้นเขาเมืองเมื่อปีสองหิงหาปากไปเศร้าสองนั่นเนี่ยก็หลุดเลยกว่าแกให้มันเยี่ยวตัวกว่าอันในเป็นก็ปืนเผาวันดอนดาก้นจะซื้ออันย้อนเฮ็ดย้อนโอนสัญชาติย้อนต่างดาวถาวรจิ้มเจือหนังไหนค่ะเฮามันป๊อดถูกเมียนเนี่ยค่ะก็เป็นก็เปิดปันตื้อตั้งให้กว่ายืนย้อนเฮ็ดดีอำเภอมึงเจดวนเก่งใหม่ในนี่ค่ะอันนี้เป็นปืนเผาดอนดาอำเภอเมืองเก่งใหม่ค่ะเนาะอันนี้จะซื้ออันอยู่จำเจในก็ผู้เหล่ามีสุนเยาวกว่ามีวัดไว้ไรก็กัดกับสืบต้องถามไรดีลุมเจเวงอำเภอกว่าในข้าวย้ำวันข้าวย้ำเหตุการณ์จมหนังลงปองจึงในนั่นค่ะแปดโมงกึ่งต่อถึงสี่โมงกึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นวันลือบนความเหตุการณ์อันนี้ก็รู้เลยด้วยจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยาก็แทงอันนึงในนั่นค่ะภายตั้งลองมันกึ้มหลูหลอมตัวถึงขาวันก้นเมืองกรมการปกครองเขานั่นในก็เปิ้นก็ลงเช็คอินเดอะแอร์พอร์ตในนั่นค่ะเข้ากว่ากดจัดกดทัดผับในค่ะตีตั้งนครปฐมมียาเมากำก่อน้ำในนั่นค่ะตกจอมปืนจอมตู่จอมขงในผับนั่นเยาก็กดจัดเยี่ยวภายอ่อนเขานั่นมีเยี่ยวกำไว้ในนั่นค่ะเอาลองตั้งเสื้อในก็ตีเลยว่าเปิ้นก็อ่อนกันออกข้าวตังเสคึงปองให้สร้างตีนยอบกว่านั่นค่ะนอกตอนตากุ้นอันเฮ็ดพิษปักปึงหมายมีตั้งนครปฐมและหลายหลายตีในนั่นค่ะเยาะก็ยังกว่าตีนยอบไรยาเมากำไรเทียงในค่ะเนาะจอมเหรียญลินไทยลาวในค่ะตีไรของกลางเศร้าหกล้านเม็ดเคตามีนเทียงสามปากกิโลกรัมในนั่นค่ะออลายตีหลายตั้งจอมกันกำเหลียวอันนี้ก็เตเลยว่าเยาะก็ตั้งภูเก็ตนั่นในก็ออกกดจัดกดทัดด้วยเหมือนกันอย่าองตีหลายๆตีก็กดจัดกดทัดด้วยเหมือนกันในนั่นค่ะกำนำนำก็องตีตั้งนครปฐมอันตีนั่นก็ขายเราป่นข้าวยามันไหนค่ะตั้งองตีผับอําเลยไว้ฮับคล้องในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาโยก็ติมีแทงเฮ็ดเฮาลูกอ่อนอสักเล็กนั่นเยาะก็กว่าเข้าสู่ในขบวนการลงยาเมากรรมไหนค่ะโยก็ใจแห่งการในนั่นค่ะเฮ็ดโปรโมชั่นในนั่นค่ะป่นเตะป่นเลยหนังอันที่เขาขายนั่นในนั่นค่ะนี่ก็หลายรองหลายอันขนมมีป้ายาเมากำจอมในนั่นอันนี้ก็ภายดังหลายหลายฝ่ายเปิ้นก็ลงปืนตีเสกดจัดกดทัดเพียวมวยกว่ากำเหลียวในนั่นค่ะก็นั้นย้ำพ้องจะเหลียวนั่นพี่น้องเขาเตียกว่าแอลเลตีเลยนี่ก็ฟังกันไว้ย่อก็ยาเมากำมันเข้ามานำเนี่ยในค่ะเอามาได้เป็นภายรองเป็นพวงห้าเป็นน้ำห้าเป็นอันสูตรห้าจิ้มเจ้าในค่ะหนูฟังกันไว้จอมลองตั้งเจ้าในลองยาเมากำในมันอ่ำไกลห่างเขาขาในค่ะฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นเฮยไก่หางมันนั่นตีตื้อแคมลีเลือเสเปิลในนั่นค่ะอแต่เหลียวถอมได้เพียงความมันหูถูกเจอทางหนึ่งเพียงความก่อนอันเป็นเพียงความใจมูหลิงห้องไว้เพราะว่าป่านก่อสร้างในนั่นค่ะเพราะว่าไต้หยันเมืองหามหันค่ะเนาะเอาอันในต่างเตี้ยนก่อนค่ะ
1: ป่านก่อสร้างอันวันนั้นซ้ำเขามีข้อความสั่งถึงพี่น้องเปียวเขาสั่งเปลี่ยนเส้นในเขา

เสื้อมาตัดปันดูหลานพี่น้องเฮาในมันเมาตอดๆคันย่อสู่แล้วเขามีตีนเอิดตอนหลอกนะคันย่อสู่แล้วเขา

0: นตวยลูมาฟองจอกเลียนเปลี่ยนคำเมืองห้องคู่เข้าสู้ดินาเกยุมมายอมความปลายเมียมมาเปียกสวมห้องห้ำแคบหิมข้างเวียงดวงความปลายเมียมเปียกสวมห้องห้ำแคบหิมข้างเวียงดวงนั่นเออน
1: อทวันไปเขาเลยคำนาทำอยู่ซาซิมเพราะปืนอะไรผ่านวันยันเมืองวันนั้นเป็นเสียงไหนพี่น้อง
0: มังบอกซ้ำหนาวมังป่านบอกกันว่าวันคือวันคือวันหน้าพอบอกอยู่หือเตะฮัดโขมยังเป็นซ้ำหลอมหลอมมายังเปิดสิทธิยอมมากกว่าคำไรกว่างข่าวข่าวนั้นปอเล

ท่วมกว่าเกี่ยวกับไปลองเพราะว่าปานก่อสร้างไหนนั่นก็ดีครอบคลุมเหมือนกันเนาะก็ยังตึกมีอยู่ค่ะยังพ้องต่อเหลียวก็มังก็ก็เลยรีเลยเปลี่ยนกว่าเป็นนายจ้างเป็นปลเรื่องมีเรื่องปืนหับเมาจำเช่นในก็ซ้ำมีอยู่ก็นั้นแหละพอมาถ่อมตัวไหนมังปอกมาไหนเพราะว่าเขาเยี่ยมพ่อเยาหรือเลยทับสืบกันให้เก่งแม่มีเด็กค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดให้เขาขาดหยับยับกินใจกันเต้ๆในก็เป็นปัญหาเที่ยงอันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวนั่นค่ะแต่เหลียวในก็ยังเมื่อว่ามือซึ่งเป็นตีนยอมไรว่าก้นมันใจในเป็นก้นเจ้าเคยค่ะว่าใครเหตุการณ์เหมือนเจิงว่าตีนยอมไรตั้งลำปางเหมือนเจิงใครเหตุการณ์กระทรวงมหาดไทยว่าใครเหตุการณ์ปกครองว่าจำเจิงในใครเหตุการณ์ในกับหาบการขุนเจิงไหนก็เอามีกหมายเบิ้ลมาติดจอมรถจอมกายเอาซื้อโค่นมาไว้ใส่ให้นั่นเองก็กายหยอกเลียนเปื้อนให้นั่นค่ะเอาอันนี้ก็พิษปักเปิงไม้มีเหมือนกันเมื่อหลายปีปนมานั่นเองก็เมื่อหลายๆปีป้นมานั่นในกองที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ป้อมตำรวจป้อมมาจำเจ้าในไก่หยอกเลียนดอกเงือก้นยังการยันเมืองว่าจำเจ้าในกองมีค่ะเยอะกว่าตะหลิวในกองมีมาแทงลองหยอกเลียนหนึ่งออนไลน์จำเจ้าในกองมีมาในนั้นค่ะอ๋อฝากฟังไว้ปันค่ะลองล็อกไล่หยอกเลียนนั่นในค่ะมันมีมาหลายมิลเนี่ยในค่ะหยอกเลียนเฮาคาเมื่อหนังลูกอ่อนเล่นเกมในค่ะเกมโรบอทเกมอีสังเจ้าในค่ะค่ะผมหูคำหมอเล่นเกมค่ะลูกเนาะเล่นเกมในโฟงในให้ไหนค่ะเพิ่นก็ตีหยอกเลียนให้ลูกอ่อนนั่นว่าเพราะใครเงินอันเติมใส่เกมนั่นในก็ส่งแค่พังอันโปอันปล่อยปุยซูมาเลยให้ไหนค่ะเนาะเสริมเจ้าไหนก็มีนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะโยก็ล้วนห้องห้องใครใครมันก็ถึงเผื่อพูดตัวว่าย่าแค่พังกว่าเจ้านั่นในก็ค่าแฮมตัวเจ้าเก่าตายกว่าก็มีอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะโยก็เกี่ยวกับเลยลองก้นหยอกแลนกันเจมส์เจนในก็มีมานำก้นถุดกันกว่าเจมส์เจนในก็มีในนั่นค่ะก็ถูกเลยฟังไว้ในค่ะลองก้นหยอกแลนในมันมีมาหลายลองหลายอันนั้นหยอกแลนลองเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้หยอกแลนหยอกแลนลองว่าอยู่จอมเฮาแล้วเฮากะหาการบรรซูการบางอันมาในก็มันก็อ่ำใจว่าแข็งดีตาสิบางอันเปิ้นก็เปิดว่าหับการเฮ็ดการเลยง่ายอ่ำตอนดูมีตัวทบก็ไล่1เดือน2 30,000 กว่าเผื่อว่ากว่าถึงเหย้าเปิ้นก็ขังเฮาไว้ในนั้นค่ะเปิ้นขังเฮาไว้ในนั้นสิเปิ้นก็ใจเฮาค่ะเอาฟงกับปันเปิ้นเอาไว้กับปันเปิ้นเปิ้นก็เอาโอนเงินมาผ่านยืมเงินเนาะค่ะเป็นก้นมิจฉาชีพนั่นค่ะเนาะเดี๋ยวก็ผิดปักเปิงหมายมีเฮาก็เป็นก้นเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีกว่าซึ่งนั้นเพราะว่าเฮาบัญชีเฮาเนี่ยหลอกมาเฮาก็กว่าแกดีดีธนาคารอันเฮามีไว้หลอดก็หลอดหลอดก็หยาบนั่นค่ะเนาะลองตั้งซะในก่อนหยาบเนี่ยเมืองใต้เฮาค้านั่นในก็เปิ้นห้องกว่าเหตุการณ์เมืองเข5จอมเหรียญเหรียญ5หลายตีหลายตั้ง5ในจึงซะในก็หลุเลยฟังกันไว้ค่ะกับเหตุการณ์ใน KTV กับเหตุการณ์ในคลับว่ากับกินยาเมากรรมว่าจึงซะในก็มีมาลู่หายตายกว่าตั้งนําตั้งหลายอันเป็นดูอ่อนหนุ่มยิ่งหนุ่มใจอันหุ่นใหม่มานั่นในค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันจอมเนี่ยนั่นค่ะให้เงื่องเวกันเนี่ยนั่นค่ะรู้ล้อมด้วยถึงลูกๆหลานๆเขาคาทั้งหมดทั้งเสียงนั่นอ่ะมันติดตื้อแคมลีเนี่ยนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวนจู่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขากูก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกว่าอะไรไปอะไรก็ให้รอดเพลเคียนกันกูก็กูก้นทั้งหมดทั้งเสียงนั่นเตลีหรือเสเปิ้นเย้าว่าเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะนะจ่องขึ้นมาหอมมาทุบจอมปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาเทียงค่ะอ้อเขาย่ำหมดเสียงเย้าผัดยันเมื่อก่อนโดยตั้งเพียงความตีเป็นเพียงความเพลินตีเป็นเพียงความใจเอียงเมืองปัดก่อปันเก่าอ่ะป้อเอาอันยาวหนาเพียวในซ้ำคำตีหยาบขนมพี่น้องเขาเขาค่ะเอาอันอ่ำปิดอ่ำปอดมานั่นนะฮะเต็มตั้นเยาวตัวลิ้นคือทางสีมันเน็ตก็เยาวค่ะนะสืบถอมด้วยอันค่าหางเฮียนฝากไว้ปันในก่อนขนาดพี่น้องเขาเขาค่ะเยาวก็ผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนค่ะนะยินชมขอบใจค่ะเหมือนสูงค่ะ

นวลวมุมวางเสียงหือหนึ่งในกอดตอนความปล่อยเปลี่ยนลองอัวปัดยาป่าอยู่อันชาเชกว่าชาวหัวมาพวย

0: เพราะว่ามึงดอยยันวันไหนคู่อะไรทุกข้าหยาบหยาบพันเสือเสียเลยเฮ็ดกินหากินเลี้ยงต้องคู่มือคู่วันเสียงไหนแล้ว
1: เสียงอาเปลี่ยนไหนแล้วเนาะอาเมียวกวนผ่านขันสะกัดหน้าเงิน

哎他妈靠庙靠院啊要烟啊把砖呀不能过日常做嘛吃做嘛烂靠嘛吞比带呀落靠

นไหนเอาเนาะมันจึงเปลี่ยนไหนเอาเนาะก็เปิดพระว่าพี่เฮาตกมาเมืองลอยนะพี่นอทุกข์ขาสุดหน้ากว่าอย่าอยากตวยยาเฮือนนาเยอยากตวยเฮือนนาเยไผเตฮือเตใครมาปวงอานอหาดออับปิญาเพเปลี่ยนสีเตตวยก็เฮือนตุเฮือนอยากยอกปวงเหนียวจังหือปอกของเปิดใสพี่หาของเงินก็ไปอ่างเฮ็ดใส่ส่วนให้สวมกับกล้องยาปากก็เกเนก็ส่วนความพอได้เอาเลี้ยงเหี่ยว

0: 我呀那边将来嗨啊那边将来嗨嗨滚你滚嘛滚你滚变成天来哇那滚你要对着好差上滚光来打滚滚三天
1: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพริวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกตัดวงจรเหมืองขุดเงินดิจิทัลเถื่อนซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม14จุดใน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์และลักลอบต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลเบื้องต้นสามารถตรวจยึดของกลางได้315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่รัฐรวมกว่า40,380,000 บาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำลายระบบมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟและที่สำคัญคือการเพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วยไทยร่วมกับกรรมาธิการยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งเป้าดันประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับโลกภายในปี2571หวังดึงบริษัทเทคโนโลยียุโรปลงทุนในไทยนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสตาร์ทอัพ การวิจัยและนวัตกรรมระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมโดยประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะประเทศสมาชิกสมทบภายในปี2571ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางเชื่อมโยงไทยเข้ากับบริษัทเทคโนโลยีของยุโรปเพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในโอกาสนี้ทางกรรมาธิการยุโรปยังได้เชิญไทยส่งผู้แทนไปศึกษาดูงานที่สภานวัตกรรมยุโรปเพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้พร้อมเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจชีวภาพในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเข้าร่วมโครงการ Ocean Eye ในการสร้างแบบจำลองระบบมหาสมุทรดิจิทัลเพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระดับโลกต่อไปประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53จังหวัดของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของฝรั่งเศสอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21-23มิถุนายนนี้ด้านนายเอดูอาร์ดเจฟเฟย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในฝรั่งเศสส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา784แห่งจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำการเรียนการสอนซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งที่ปิดทำการชั่วคราวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้จ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: พบว่า
1: น้อยซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาง
4: าฮือละหุยาชอเจทอกาไทยมีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะฮะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเปา

0: สิบบาททอคอโลเย่แผลวีชอติพาและงาคือสิบบาททอคอโลเย่แผลมาเย่แผลวีออเจติพาอาชุยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับออคอโลเย่แผลวีชอติพางาคือไทมิกอโคโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติพากับเพวิโยและออกเกานิเวสิตประกันสุขภาพติพามาโจวิชอกับเพวิโยสิทธิประกันสังคมมาโกสิทธิข้าราชการติพาสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิออกเกานิเวข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากับเพวิโยงาคือสิทธิรับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมโจมาโจเวติผาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิกาวิโยแม่
1: ค่ะวิออวิออนีละหุยาติกาเลเลถะตันยอยาวิออคโลละเซจาเลอไรกาอบดะเจออคโลหะยูลาวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิออคอเชลงาคือคอยะลอยะออคอตอกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอฮาสิจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาคือละหุคอไรกาอบดะเจอตอกไอเชวิโยและงาละหุคอป้อเชเสมานักโบเมวิโยติญิเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและอุมเผอวิออยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดะจาต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผือตาและออเลมือทักขไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดักไปเชวิโย

อบูดาจาวิโยยะนีมะละกอติปอทอกาดาจาวิออญอยะชอคโลงาคือติปอกอกะมีลาเลอไรกาอบูดาจาคโลอวิออญีราหุยะติภะเกอติเกอคอกะกอกะดะกิเชวิทะปะตออรอปติกาลีลีถะตะอุยอยาวิออคโลไรกาอบูดาจาคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิออวิออญีราหุยะติกาลีลีกาจาเมดอเมซุเมกะเมฮาเลดอซาเชอลีนาจะได้เจอกางาคือไทมิงกอคโลแลมุยิคออยะเผวิทะปะตองาคือติกาลีลีกาเชษาจอซาพ่อทอกาอายิติแมอรกมุยิคอยาคโลอานานาบออปมาไลจือออกากะติแฮแลงาคือชอยาเกียวแปลุลาวิเจยะกอติกาลีลีกาเชษาจอซากะตุออปอลีอาชิยอตุทะคะเดนิฮาซะแมแลยะญีเวอยากาจะได้ซอคโลแลซุปขอญียะญอขอฮาปาจูฮาปาโอคโลยะญิแลญิชิญิยะญอญูญิเผวิโยและจะขอกาญิหิญิชิขอขอมขอฮาวิออวิออญิราหุยะติภาโอเตญิเลเลมุลอกอวิออยะเตชะเตนาลิตาแลสาวุมรอกอเตชินาลิทะคะไกเตญิเลเลงาฮือราหุขอไรกาอบุดาจาวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสติขอกิโลเฮิรตซ์เตไลพอตอไกเทวิโยเปิดตั้งรายการ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิออนีรหุยาติภาออคือเปิดตั้งแล้วออเลมือทักขะไกติเกเชียและรายการอบุดาเจ้าคโลลาหุครอบพนาแล้วโอกาปิดากับเพวิโยแม่แล้วยะนี้มลกวิอเยาคโลกาอยู่เวลาตาเวอบุจวิอรอติภาตาเลกันมาสาตุอปุลิขอให้ติภาทอกะอยู่เวลาตาวิโยติกาลิลิกาติเกเชเลโอกาปิดากิตุอปุดอลวิโยหรือเลกาอชอปะทักกะเปปิเพวิโยกะกะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ติภาลิติภาบุตะเลโอกากะปิลาเพวิโยแม่

ก็จะเลียวลิงอ่ะคือไทมิงเกอออคโลเทวิตยาทางะคือเชซาจอซาพ่องะคือมีออคโลปิลาตาเวลิบาททองก็เวชได้ผานี่คือบาททองขากะที่เข้าจาเวนี่คือเย่แผลมาเย่แผลเวชได้ผานี่คือขาเคติชแผลดูเลลีนี่คือขาเคกาติจ้าดาเอเวขากะที่คาลูกาจ้าดาจอเวออรอชได้ผาอยู่ละแลลีออวิออนิราหุยาติผาทะทูมาลากาวิโยงาคือชอไลกาลอกูบัดทอเยตัวอักขอจวาวิโยลียักษ์ข้าทอบัดทอขากะที่เข้ากาเยเวบัดทอเยเพจูขากะกาเตวิชได้ผามาชีวิตปะโตลีเชสะจอสะพ่อกากือกาจอเลมากาวิชอกาไลกาจอวิโยมาวิลีวายวิออคโลโอคินิโอสจักเกจหาไซวิลีพรุบากาปุวิโยยักษ์ข้างาคือไทมิงเกอออคโลเชสะจอสะพ่อปิลาตาวิงาคือไทชอติกาเพวิออคโลออกาญูเวสวัสดิกามาจอวิทยาทาลิงาคือติกาลิลิกาสยออาจจะอยากวิสยออคโลจหาซาวิลอกโอนะชพุมากาปุตุสิทธิบัตรทองก็วิลิงาคือไทวิบัตรจอตาวิชอติกาลิลิลิกากือกาจอวิกาเพวิออลอยโยและลิงาคือสิทธิบัตรทองจะเรียกขากะที่เข้ากาเยเวมาให้กังาคือขากะกาติจ้าดากิจูวิชอจะเคยจอวิโยเรียกออกข้างาข้าจอวิจีออลอติคาเลเนหือตูเนหือไกและสปสชก็วิลิเนคือเชกออติออคโลติปติจ้าจ้าดาเพวิโยเนคือจ้าจ้าดาเพวิเลลิเนคือติตาโบลิลิจอตาวิแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็เวชวิจอวิโยลิมาให้กะอเภอลอกุโรงพยาบาลเลียติอเภอลิลิกะจอวิโยชวิออคโลลิเนคือบัตรประชาชนอยู่ไกแลจ้าจ้าดาเพวิโยงาสิทธิบัตรทองเยตุวิโยแต่กุเลลิเนคือออมเมจากือตาเพวิโยและนิคาติคาโลโกลีนี่คือโทรศัพท์มือถือออกคโลสปสชวีโทรศัพท์นามบัตรเมเตเซเซศูนย์เตปอกอนาเซลีเตเซเซศูนย์เปื้อโกลีนี่เตปอกอนี่ปีแลนี่คือบัตรประจำตัวประชาชนติเซเมนี่คือเสเลเล่เครื่องหมายชับกเวชเวออกคโลเตเกปีเวลโกเตปอติกะสปสชอคโลกาติเชเวเจ้าหน้าที่ได้ผ่าถานาอุติแลนี่คือนันจูเวนี่คือสิบบาททอเยเพตูเวออลอติผ่าติปอตินี่คือออตูนี่คือจ้าดะเพวิจิและเซคาติคาโลโกลิชดิคือเวออเจ้ายาแลโซเชียลออนไลน์เลยสื่อเทคโนโลยีอ๋อจอยาเพวิทัปตะสปสชอ๋อโครโทกะแอปพลิเคชันจอวิเจโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากกว่าแอนดรอยด์ได้อย่าลืมกะเยเพวิคิวอาร์โค้ดเชเวลี่แอปพลิเคชันอ๋อโครดาวน์โหลดเวลาและนี่คือโทรศัพท์มือถืออ๋อโครติดตั้งเพวิเจแม่แอปพลิเคชันลิสปสชก็วิเชลี่ติดตั้งเพวิโยจีแม่ลิเชเวลี่ติดจื่อลืมกะลีนี่คือคันนี่คืออ๋อรอติผาบุกนาคือเลนี่คือวิอ๋อรอติปอติบุกือเพวิโยลิไงจาวิติคานาลิเซคาติคาทอกะกอปุตาเลเลออคาติคาลอกุไลออฟฟิเซอร์แอคเคาท์ก็วิจอวิจิแมลีไลพอกะก็จอวิจิสปสชวีไลเลติปอติโนหือไลไอดีออโคโลลิแอดเอ็นแฮชS O จะเขติเปียโกเลตลาวิเจไม่ละกะลิโนฮือเขียวอาโคดหมอวิลโกเตปติลิสแกนเขียวอาโคดแพวิโยไงจะเหลียวเจ้ายาคาสติจิลิลิกะไววิโอโคโลเนคือตูเนคือเตกาวิโยและอเลมือติคาลิงาคาติคาลโกสปสชลิบัตทองพ่อกะลิเว็บไซต์จอวิโยลิอินเทอร์เน็ตโอโคโลเวิร์ลไวด์เว็บจุดเอ็นเอชso.goth เลเว็บไซต์ชเวออคลูลุยแพวิโยลีนันจูเวไม่กะออลอติพาเลบัตทอเยกจูเวออลอติพาติกกาวิโลกุกะเนคือออตูเนคือติปอติติกกาวิโยชเวลลีเนคือออตูเนคือติกาวิงาคาเลและไงจะวิออเลมือติยาโลโกเลสายด่วนสปสชเตเซเซ0สปสชวิลิสัยด่วนเต้แซแซศูนย์ชเวเลนชอนาริคาทากันนี่คือตินาเพวิโยเลชทอกะนี่คือเลไทชอเพวิออคอลูงาคือติกาลิลิเชซาจอซาพ่อกากือกาจอวิบัตทองงาคือเลคาคิกาติจ้าดาวิงาคือบัตทองเยกาวิโลโกคาคิกาติจูเวออข้าออรอติพายุเวลาแลเลออวิออนิราหุยาติกาลิลิทาจะเคชลาวิโยแม่

0: 比个你嘞，把几股奥罗佩维哟。得把他射出路，得搞奥克路。ตูนูตูซาเฮปุแฮคอลูไลจือติแกพุเชกาวิโยและสุทุลูชเวอออคอลูปาจิกูเลอปิโกญีออชาติดาเชเวติเจโจวิโยติญีมกูเวออยาลุลาทาปาจิกูเลยอเลปิโอจาวิตูนูตูซาติจือแพวิโยเลคาทากาลิคอกากามือและเลกูตูปิโอตูนาอุติโตเวดาคูติโตวิจิเลปาจิกูชอยาคาพี่ร้อนเฉาะมุยคือออยาและมุกะวิออยาทาลโกจ้าตูดอตัวอโปจ้าจ้ามาเรียลาโกเรียจ้าตัวอโปพี่ร้อนเฉาะยอดเชกุเยได้ผาได้และจ้าตูดอตูอเจได้ผาละถิซอผู้เชวิโยตินทาพี่ร้อนนี้โกพี่เวม
1: อชาปาจิกโกมุยคือออย่ามุกะวิออย่าทะละโกจะจะมากาละกัวนอจะตัวโคมังกูเตล่า
0: เทโกปิวิโยจินเนลีปิโกนี้ปาจิกูถะยอปิวิตอคอเคเตเลปาจิกูปิโกนถะกอขอปิวิแล
2: อาลูลูลูมาเตชมามะจาโดหาตุโจเลมุกะวิออย่ามอจาเสมาจากาละตาเสเคโตโตกิตุมาลูฮัลโหลฮัลโหลโอชอปิโกเนียวดิพอกาลาฟอยตีละกาเคตโตคุตุมาโลมุยิคอยามุกะวิออยามาจากาลาตาเซ
0: ปาจิกูปิโกนถะจะเคปูขอปิวิยองแลออนยอฮาผักไกเปวิออยาออคโลตีนิงาเลอสึถือฮอถือโลชเวออคโลทอกามุยิคอยาลุลาเลมุกะวิออยากาติปอติลุลาดิโลจิคาเตเลตุนุตุซะสืบถือรู้เชื่ออคโลเชียเวติพาทกะอาชิโยกุเตตาเวเยติพาอคโลรู้อิปุริโยจินเนกแต่แลเรียปัจจิกูทกะแต่ปอแลมุยลาลาโกกะกะกะเตโกเยเชกุมาจอจิแม่เรียโดมาโตจิแม่ปัจจิกูกะแต่ปอแลปัจจิกูทกะโดนอลาวิเจโอ
2: ้นาชอบพี่คนนี้จอสิลอนี่อายโยกิฮอจะหล่อเช่โก้จะจูจะหล่อใจโก้จะรักจูอยู่แห่อ
0: ปาจิกูจะเคยติดดอกาวิโยจริงไหมคือแล้วปาจิกูกับดอกาวิทับปะโตเต้ปอติเลียพี่วันนี้อยากไปวิเจม
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกโอชอบพี่วันนี้นากาจะหลุดละจระก๊อกก๊อกเจ้าบ่อนาเช็คกูมาจ่อว่าปีกามึงเจ้ามุยลาเล่ก๊อกก๊อกปีกูชาใจกามากาเม่บุตรเล่ยี่พี่อาจจะพอละน้องเกออาจจะเช็คจะไล่มี
0: พี่วันนี้กาวิโยจิเมลี่อยากข้ากาพี่วันนี้เฉียวยอดไต่เชียสิวิโยป้าจิกูกูวิคอท่าไต่นาวิโยเจ้ป้าจิกูกาเล่ก๊อกก๊อกปีกูมือกามือปีกูเล่รัฐียิมี่อะทอวิเจ
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกโอชอบพี่คนเดียวบุตรเลยยิมี่อะจะพอลังกะจ้าโอกำมือจ้ามาเผียวงาเซวิโย
0: ปาจิกูไล่ปอไล่ปอรัฐีกูคาวิโยจีแม่คดีเลยพี่คนนี้กะนามาตาลาวิทับปะโตยิมี่พอปีวิจีแม่อีกยิมี่พอปีวิโยปาจิกูฮาเลจาวินาเลพี่อ่อนนี่ยิมีพอลาวิทัปะโตพี่อ่อนนี่ก็กุปิเวม
1: อชอบปาจิกูหนัวงากุปิโอวิมาฮิเลมุยคืออย่าเตเลมุกะวิอย่ากาลากุเทคือมาจอลาจาตูมาจอลาคาเดกูแฮกุปิเวนงาโคมานาเลโนโนลาอุติญิงาหนัวกูละชะหนงาอูกือแลอูกือลาเวเขาหูอยู่นอกให้ตอตอยี่เวียกูเลงากูหือดูลาวินออันโนล่ามาตียันยิงาแก่อจักก็รอลาวิเล
0: ่พี่ก่อนนี้ปาจิกูถะจะเขกโอปิวิโยปาจิกูกะยอกโอโกเวม
2: โอชอบพี่ก่อนเจ้าง่ายเจ้าง่ายนอจะเขกโอลาวิง่ายพี่โอง่ายโลคอวิโยจะได้ขึ้นง่ายจัดถุงมาโจกะกะกะจังอะเซยูเมโนงะมังกะละกู
0: กูแลเลปาจิกูกะฮอวิจิแมเลลอคอวินาลีปิโกนถาออเลมือปิโกนี้ทอกะฮากาวิทัปปะโตลีปาจิกูถาอีมิพอแล เยคอลูลูลาเลจาตุติภาจาปิวิโยจีแนมอาปุเอจะได้รอถางาคือคาเคติฮิยูตูหมอวิเลโกโกปีก่อนนี่แหละป้าจิกูออรอถางาคือฮิยูตูจะใครหมอวิโยมปีก่อนนี่แหละคาทากะกูให้ตาวิทปะตอละเจอละฮาวิโอจะได้ผ่ากาลาวิทยาธาดอหาดอกขี้วิโอจะได้ผ่าถามากับผู้วิโยอยากค่ะป้าจิกูแหล่ลิยอมมากูแห่วุสพ่อแผลาตุวิโอจะได้ผ่าถามากูให้ตาวิทปะตอละเจอละฮาวจะได้ผ่ากาลาวิทยาธาลิยอตุมือเจกะเจเวลูวิสิวิโอจะถากับผู้วิโยเคโกงาคือชอยาอาสติเกอโคโรทกาคาถากาลิยานิเวอยาเลอซอปอเวอยามากาลาเสเวอเจเตปาทากานี่คือคาถากาคาเดกูเฮปูวิโลโกงาคือแลฮาเลฮากาเวอยาอโคโลกาลูอิติโยเจดาปาโตลิงาคือราหุยาติกาลิลิกาอาสติกอโคโลยานิปูยันเจติดอนิมาเปซอปอเปลาเวอยาอโคโลลิงาคือเตเจลิลิกาหายูกาตัวโปเตเจลิลิกาคาเดกูเฮตาเวชอติกาเลราเสพาเพตุโย

ပြီးကောအညစ်ချလဲလေဟီယူကကြောကြမဲပြီးကောအညစ်ချလေကြောတာဟောတာပြလဲတေမူတီချတီဖဲ့ဝေတနုတုဆာဖဲ့ဝေယောအော်လကိုလေးယောဟုလေအော်တူချီနဲဝေထပါတော့လေပြီးကောအညစ်ချအာဥဇဗီအော်ချတီဖာထာချတာဝေတယထာယောဟုအာအော်မူလူတီဂေဂါဖုတ်ချဝေယောခေတလေပြီးကောအညစ်ချလေအော်လီဒါဂျာလီနဟုပြီးအညစ်ကဝေယကောခါထာညီလေယောဟုအော်แท้ขะเดเตกะวิโยเลเคโกงะหือละหุชมอกคอกะโกมาลาตาวิจอดะฮอดะปึวิปิโกญิเคลิแพปิจิเมลิเตเลลิงะหือชอยะโกเวลิออลิดะวิชอลิกะติจาปึวิมาบอวิชอปิโกญีจิเมลิปิโกนชะฮิยูตุจอมาจาลอเลเคโกงะหือปาจิกุเคลิลิวุสพอแพตุวิออเจเตปาทะมาดอคิมาดอฟามากุเฮอวิทะปาตอลิละจะละฮาวิออเจเตปาแพลูลาวิตยะทาติชกะติมะกะเลอาชิยอตุถะกะมะกะวิโยเกโกยะญิงะหึติกะลีเลกะปิโกนถะญิเลหิยูจะลอเมและยะญิมุละกะติปอศิละกะละจิเวออลอติภาจะไมเจติโยอะมะคะวิออยะงะหึหินาริขะตะและกอนาริทะคะไกติปอติเกกอมอดายะญิมุละกะติปอติกะลีเลกะจะเมดอเมซุเมกะเมฮาเลดอซาเลดะวิออญอฮะเปปิเมออบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอิหร่านยินดีที่จะสานต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจในข้อตกลงสันติภาพแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026การตับพลหวังเจริญผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถานีเกษตรแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริงด้วยพระองค์เองจึงทรงทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนแม้บางครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายและใช้ระยะเวลานานหลายปีก็ไม่ทรงย่อท้ออย่างเช่นการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงในภาคเหนือจากการบุกรุกแผ่วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อปลูกข้าวของชาวไทยภูเขาในอดีตทำให้ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายไปมากจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ400ไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทรงเริ่มต้นด้วยการพระราชทานข้าวจำนวน10ตันเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวให้ชาวบ้านดูแลหมุนเวียนกันเป็นกองกลางให้ราษฎรเกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวบริโภคเพียงพอและให้หน่วยงานด้านการเกษตรนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาปรับปรุงดินทดลองปลูกข้าวและพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลจัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาหารเพียงพอจะได้ไม่กลับไปถางป่าอีกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพีชสตรอเบอรี่แครอทมันฝรั่งแมคคาเดเมียและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงการดำเนินงานในช่วงแรกๆไม่ได้รับความร่วมมือมากนักเนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเกรงจะถูกยึดที่ทำกินแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่นานจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ที่ปลูกค่อยๆเติบโตเป็นผืนป่าพืชผักก็ให้ผลผลิตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวนำผลผลิตออกขายมีรายได้สม่ำเสมอทั้งยังได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวไม่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนแต่ก่อนทุกคนต่างพอใจและนำที่ดินอีกนับพันไร่มาถวายคืนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรในลักษณะเดียวกันนี้รวม14แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านทรงใช้กลยุทธ์อย่างแยบยลในการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้พร้อมกันในคราวเดียวเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะตลอดช่วงเช้านางสาววาสนาบรมธนรัตน์อายุ64ปีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมคณะ80คนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงงานด้วยความอดทนและเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยและรู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงใส่พระทัยราษฎรโดยทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
4: องค์พระพันปีหลวงท่านได้ทำงานด้วยความอดทนและก็เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะจะช่วยเหลือทุกอย่างท่านสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นเรื่องผ้าไหมทำให้มีรายได้
3: เช่นเดียวกับนางนันทิพรอ่อนทองอายุ63ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าไหมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที
5: ่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นอย่างชัดเจนเลยลูกเรื่องผ้าไหมคนแถวบ้านก็สมัยที่พระองค์ไปอยู่ที่ตำหนักภูพานก็ทำผ้าไหมส่งตำหนักภูพานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีอาชีพ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชมนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยนางสุภาพรศรีสรรประชาชนที่เข้าร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยการจัดนิทรรศการจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรมและพระคุณูปการของทั้งสองพระองค์มากยิ่งขึ้น
7: สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนที่สุขุมมีคุณธรรมที่แบบว่าเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็ส่วนพระองค์พาเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วมากมายทีเดียวคือไปหลายๆที่ก็ยังได้เคยพบปะกับท่านนะท่านเป็นคนที่มีความผูกพันกับประชาชนมากเลยคือพระองค์ท่านอะทำตัวแบบว่าเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งงานเพื่อนพึ่งพายำยากเนี่ยทำให้มีความประทับใจในพระองค์ท่านมากเลย
6: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการสาธิตภูมิปัญญาไทยอาทิการพับดอกบัวการร้อยมาลัยและการทำขนมไทยเต่าแดงรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาริเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะในเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026 ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปี2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติ
8: 4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่ม
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันในปีนี้เดินหน้าขยายตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ที่7ล้านตันแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนางสุภจีย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตประเทศและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับคอฟโคของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันรวมทั้งจะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำข้าวข้าวรายสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยโดยมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำข้าวจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นายวัชรพลข่าวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
10: ระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็คงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็เพียงเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3 ส่วนก็คือวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำสถานการณ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ใน3 เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลเนี่ยคือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3 เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหานอมินีในเขตห้วยขวางและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวางตรวจดูสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว112 รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก49 เขตได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้วรอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุดได้315 เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเสียหายต่อรัฐและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14 จุดใน5 จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามโดยพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315 เครื่องและประเมินมูลค่าความเสียหายรวม40,380,000 บาทโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ซึ่งระหว่างวันที่1-31พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Taffy Fondo ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกุมผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีน
13: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27 ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124 เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7 หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
14: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมบนเส้นทางสัญจรชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10 แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดตรังเตรียมรับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
15: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งสำรวจและเร่งรัดดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมทั้งเร่งรัดขุดลอกลำคลองสายต่างๆและให้โครงการชลประทานตรังได้ตรวจสอบอาคารชลสารให้พร้อมใช้งานและประสานงานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำทั้งนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจนลดความสับสนป้องกันการเกิดเฟคนิวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐานด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายบ้านบูโลสนีแยบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมท
16: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูตชด.442บนถนนสายบ้านลูโบสนีแยไปยังบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19 มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจำนวน6 นายและล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเผยข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคของระเบิดที่กลุ่มคนร้ายได้เลือกใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบรูปแบบระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กขึ้นรูปน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมภายในอัดแน่นด้วยเหล็กเส้นตัดท่อนขนาด9มิลลิเมตรเพื่อใช้เป็นสะเก็ดระเบิดหวังผลถึงชีวิตระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยวงจรรีโมทคอนโทรลโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ชิ้นส่วนรีเลย์และสายไฟวงจรสีแดง โดยคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่มกดชนวนระเบิดห่างจากจุดระเบิดประมาณ50เมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กว้าง 3.5 เมตรยาว4เมตรและลึกประมาณ20เซนติเมตรสะเก็ดระเบิดกระจายวงกว้างพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มห่างจากหลุมระเบิดถึง18เมตรจากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลความมั่นคงพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรธารโตจังหวัดยะลามีสถิติการลอบก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น9ครั้งอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาอิสคาติฟซาเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะสานต่อกระบวนการทางการทูตกับสหรัฐไปทีละขั้นหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจพร้อมประนามการโจมตีเลบานอนครั้งล่าสุดของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากเลบานอนมีส่วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งโดยตรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาด้านเทคนิคระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19มิถุนายนต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ที่ยังไม่ลงตัวนางจูลี่บิชอฟผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของนางซูจีและยังเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ไม่มีรายงานใดๆที่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนางซูจีนับตั้งแต่ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564นางบิชอปกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายฝ่ายมองว่าประตูความคืบหน้าในการนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาจะไม่มีวันถูกเปิดออกตราบใดที่นางองซานซูจียังคงถูกคุมขังในฐานะนักโทษขณะเดียวกันบุตรชายของนางองซานซูจียังเรียกร้องให้พลเอกมินอองไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาแสดงหลักฐานว่านางซูจียังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านอร์เวย์เตรียมสั่งห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจาก AI กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เยาวชนข้ามขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เยาวชนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานนอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณการใช้หนังสือแบบรูปเล่มในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับตั้งแต่ปี2553หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย28รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศรีลังกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีทั้งนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดีวาที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ข้อมูลของ NDCU ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งเป็นผลจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกดังกล่าวสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแหล่งกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย 2-0ส่วนวันนี้คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา3:00 น.กลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน21-17 21-10มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภัชจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกง19-21 21-11 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับทิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกม10-21 21-15 10-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้กอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2 ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพาร์ท72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายที่ตารีวิศวะปัทมวันนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5 อันเดอร์พาร์ 67จาก7 เบอร์ดี้ 2 โบกี้สกอร์รวม11 อันเดอร์พาร์ 205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26 ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10 อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์เมลเยอร์ LPGA คลาสสิก For Simply Gift ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเปรอเมียวปัจจีอนันต์ฤกาลประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บสกอร์2 อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ25ร่วมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยส่วนตำแหน่งผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกเป็นของหลิวเหยียนโปรสาวจากจีนที่ทำสกอร์นำอยู่6 อันเดอร์พาร์ฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่4ยิงรวมกันถึง26 ประตูจาก4 คู่ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมโดยพลังการ FC เจ้าภาพและถล่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ขาดลอย5-1มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 5-2ขณะที่สมุทรสาครซิตี้ยิงแซงโรงเรียนอบจ.ชัยนาท4-3เข้าไปโดนกับชัยนาทฮอนบิลที่เอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมา6-0การแข่งขันฟันดาบกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทดาบเพเป้บุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นิพิธพลกลิ่นนิ่มนวลอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าอาชนะธนสุพนภาสิทธิ์15-10คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณภัทรพรับแก้วจากโรงเรียนศรียาภัยและยุทธนานรสารจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนดาบเอเป้บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีโสธิรัตน์จันโตจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะณัฐธิดาแสนนามจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง15-12คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวนิดาเบญจวัฒน์และสุธีมาอินซุยทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีหญิงปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23-28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชมีทีมเข้าร่วม6 ทีมทีมชายอยู่กลุ่ม A วันที่23มิถุนายนไทยพบกับฮ่องกงวันที่24มิถุนายนพบออสเตรเลียและวันที่25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา19 นาฬิกาส่วนการแข่งขัน AVCS โคราชเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทีมเข้าร่วม16 ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่1 กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2 กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3 กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา19 นาฬิกาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ1-4ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2 รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี
19: ้การแข่งขันปีเซ็ตคัพนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับยุวชนเยาวชนของเราแล้วก็รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยอันดับ1-4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับ
18: สหพันธ์ชนิดนานาชาติ ITF ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนชนิดแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันชนิดเยาวชนนานาชาติ ITF World Chinese Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 จำนวน2สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับการแข่งขันสัปดาห์แรกรายการ ITF Junior World Chinese Tour J60 แข่งขันระหว่างวันที่22-27 มิถุนายน

0: 6ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 16:30 นผ่านเว็บไซต์กรมพละศึกษา dpe.go.th โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกวันที่ 17-21 สิงหาคมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจึงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่ 47แบ่งการแข่งขันออกเป็นถ้วยพระราชทานใส่ปากตะกร้อ3คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดถ้วยพระราชทานตะกร้อรอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปและใส่ปากตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเซปักตะกร้อ3คนประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายและตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงรวม6ประเภทการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด108ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23-29มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศักราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34

0: 36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคณิตกรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกคศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานศึกษาเลขที่86ถนนลาดหญ้าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง26มิถุนายน2569ในวันราชการเวลา 9:00 นถึง 16:00 นดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่าย ประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.thระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมท่านผู้ฟังคะสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ออกโรงเตือนผู้บริโภคอาหารหรูที่ประดับด้วยทองคำเปลวให้ระมัดระวังการได้รับสารพิษจากทองคำเปลววิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนำมาใช้แทนทองคำแท้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องสำอางค่ะโดยทองคำเปลวปลอมเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคพิษโลหะหนักได้นะคะทองคำเปลวแท้ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องผลิตจากทองคำบริสุทธิ์สูงถึง 95.00 ถึง 99.99% นะคะผ่านกรรมวิธีตีแผ่นด้วยช่างฝีมือซึ่งร่างกายมนุษย์จะไม่ดูดซึมย่อยหรือสะสมทองคำบริสุทธิ์ค่ะแต่จะขับถ่ายออกมาตามปกติอย่างไรก็ตามทองคำเปลววิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ผลิตจากทองคำแต่ใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนร่วมกับโลหะหนักเพื่อเรียนแบบสีสันให้ดูคล้ายของจริงซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารลักชัวรี่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำวิทยาศาสตร์นั้นยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าหากผู้บริโภคหรือผู้ผลิตอาหารมีความสงสัยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถนำมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ค่ะการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคทองคำเปลวปลอมต่อเนื่องอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบร่างกายในระยะยาวดังนั้นการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ความงามควรพิจารณาจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคทุกคนในการเลือกรับประทานอาหารเมนูพิเศษเหล่านี้หากผู้บริโภคที่พบเห็นทองคำเปลวสินค้าเสี่ยงที่อาจไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมไท ทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

干，站对袂走红路。青山未下丹啊，这大金风哦，为壮士太乌鸦破金哦，呼哦，连败未休红，未一死你只哦。กินใจไม้นาลีงาปวดเก้าเลยโอติงโอเฮ็ดสีแป้งจวางอาจจะทิ้นเดียวน้ำเย้าเจยุงหนาไม้เจยามเชื่อนาโอดวนโอเมืองเฟยสิวงาเจมาเจียนเยใจเออเมืองโอเห็นหัวใจอ้อยเมาลิงเลาะเจียนโอ

นาเซียนผู้เยาว์โลยามตุนเอาอยู่เนาะจางตาไม่นินเกินไม่มาเลี้ยงเงี่ยหินเอา

กันชิตีต่อหน้าแห่งเสียวเว่เลยโอ้เมียนโนกันโตเบเชียนินนาจิวเป็นยัยฝุยโอ้ยต่อหน้าเมียนาโมแมงเป็นดุนเควดูเยี่ยมโนสังอายามนาดาวเสียเยมข้าโยกินเจโตนาวาง

độ dấu từ nhang na miền yam vi o cano to

ปางเขายังโออินไม่หมายตู้โอญาณโอเชิงโตไม่เลยกิ่งไม่คิวเชิงโตลุนโตเจยังยามาจ้อยเซโลกิโนแปเป็นข้อยันนาฟิวตุชิโอเอชามาเจลุนโตเวเจนิโนเชียวฟูเซ่ลียงนาเมียนนาเจจอยลุนิฟุยลุนามยศยามโอมายยุ่งแมงเอควาววางเห็นไม่ต้องจาไม่เสียวเหมือนเสียเออน้ำยองเสียมโอเจียงตายหนุนนะโอ้ยโอเฟียมโอตรงป่านไม่จับจางามเมียนเวยเสียเออนามโยปังตองอานุนเตวะโอจิโอวังเฟตองจาไม่ยามเป็นยิ่งแมงเอ้ยโมก็เจเฉียนนาแสงอาเจตายนุนเออเพียงโมนินตรงเอเก่งเจียนนาเจมอเจียนเฉยเมานาเจียนผู้เยาวิทหุงโออินโนตรงซอยเยียนเยียนนาเจไม่มีหุ่นเก่งเออจมเข้าใจกันโนนานไม่ต้องโอ้ยโอ้หูโง่เท่ามีวิสัยใจใจมอยเย็นยี่ก็รู้ขานชี้ต่อหน้าห่อใจลองต้องโอ้เจียนโนมาเจนหน่อยหอเตดาเงียเงียผู้โอ้ยจุดต่อเตเงียนาเงียนา

ทรงเสถียรเวียนนายาสุเอาเจ้าเมื่อเสด็จนาคุณอายุขึ้นเนี่ยเขาเลยนำยศเจ้านาตายยามเสียโอ้เสียโน

ยามมานะนี้นี้แกงตีนเยวางโลสแตงเอเจียวต่อยเตยามวิโอโอฟิโอขานีวิทรงเซวิยามต่อยติวโอหอดังเตน้อยตุเวนางจิววะโลตวงโอNên, nên mê đáo thiền hà tại bú nhé dối Vâng hà siêu xin xế với mơ liền ơ Thiền ơ Hiện nên phế quý thầy ám tuông ra

0: 后坐长位这块路走，眼毛被你讲啊，然后你听哦，走那道跨到位这盘路飘哦。风王为为天为心结也行哦，靠那丢莫走为当夜哦，娘哦跟贵为杨村为杨间斗愿哦风本村为丁村无求，家在为丁干为亚坤斗，最早年年将亚祖来无心无。ยามหุงเอคุณยามเอยามเย็นเต้าเอยางโอเจียนคุณกลัวเอยยามแป้งโออ่อนโอเวเมียนเอต้องจามเอยามเย็นเต้าทิ้นเยียซีนาเมียนาเย็นยางเอเราเมาหนามเอเมาเหนียวเสียคนโตไม่นานไม่เหนียวไม่อยากเจ้าว่าโอเฟียนโอฟานินไม่อยากเจ้าเสียงเสียงเงียตายโอจังตายอยู่นาเจ้ายามเช้าโอ้เราแป้งจวงเอ๋ยอยู่เจ้าเจแป้งจวงสีโอ้ฝุ่นเกยอยู่นาเจ้าเจจัดตู้เมาโยมาเวเจตอเวฟุกเวงอโอเจนาเจนกาเปาเวยามตังโอเสงโอโยมาเอเจตอเจอันยุนเฟโลมอนา
1: ครับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสาร
6: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับเครือข่ายค้ายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 10,000 เม็ดพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องล่าสุดบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,893 เมตรและไอซ์น้ำหนัก 49.21 กรัมโดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนัดรวมตัวเสพและจำหน่ายยาในพื้นที่จึงสนที่กำลังเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5รายพร้อมตรวจยึดเครื่องชั่งดิจิทัลรถจักรยานยนต์รถยนต์และสมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อการค้าก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายยาเสพติดก่อนแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยจะยังคงบูรณาการการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัมบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียในวันนี้โดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังพบการระบาดจากนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเคฟเลแกนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขณะที่ออสเตรเลียยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มหลายแห่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนกตามแนวชายฝั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับนกสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงรวมถึงการจัดการจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้การติดเชื้อไข้หวัดนกในมนุษย์ยังคงพบได้ยากอย่างไรก็ตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่รุนแรงนำไปสู่การกำจัดนกหลายล้านตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: โอโบดาจ้า
5: โอมิชเปอร์
4: เบอร์ซุงค่า
5: พ่อขว้า
4: เนาะซง
6: อุดูธรรมา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
7: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
8: นโอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写画不聊画啊阿乌里苏我巴嘎公我们娘啊他记得买啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจะ เอาลิซึ่งก็ไม่เคยที่ยิ่งมาคือหนีควาด้วยเฉพาะไงหนีเวลาด่วนงานในตั้งพวกงูไม่ยังคือสมมุติว่าหนีจีมูว่าที่ควาดูที่มูลงูไม่ยังหนีมูว่าหนีสามงาที่ควาด้วยงานในที่ว่าที่มูลที่ควางานน่ะที่ยิ่งควาหนีน่ะเนี่ยสิ่งนี้ดูจะเฉพาะว่าที่นี่ท่าววิทยุว่างะรีดิโอแบบเดาไงท่าววิทยุเป็นยังเฮยี่ครึ่งความถี่ของเบอร์ไงที่ตัวลิฮะสิทธิ์โชว์จงเนี่ยตัวงานวายี่ระบบเนี่ยระบบเอ็มไงปีข้าวชกว่ามาหลูชื่อจำงอเป็นยังไงว่าวิทยุว่าเฮยี่เนี่ยก็ดีเลยนั่นนั่งไงในนั้นสิสมมุติว่าจิโมถึงร้อยยี่มุขว่าจิสามโมงไงชกว่าอาทิตย์นี้ท่าวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพลงก็เพื่อสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ไลฟ์จะชอบว่ะมาบอกว่ากดติดตามนะเพื่อกดติดตามนะชมงานที่ยาวสดๆแปลว่าเชื่อว่าเราที่นี่เก่งชิมไม่แท้คนเราเมื่อเฮียลาติควานยาปีมาประกาศยังไงเตรียมมาสายาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ไงธรรมะแจ้งเตือนฝรั่งอาก็คือที่กระทบเครื่องมาสักก็คืออาแม่กงเอาซึ่งมันยังไงอาแม่ใช่ไหมเราที่ห้อยเนี่ยคือเอาเฉพาะยาทุฟราว่ามาสาทายาฟุบาติตีกูเฮียบะทิ้งยังมาที่เลือกเกือบโปรดงานว่าโอ้ยสี่ที่คนละครึ่งมันก็ใช่คือไทยช่วยไทยพลัสไงชดเชยลิสมังอ่ะยาบะคือทำไมถ้าอีโทรศัพท์คนนี้มาอีกว่าพ่อหอยครอบครัวของเราส่งคนลาเป็นยังไงเราก็ยินดีที่คือมียิงยาเยอะไปคือทีนี้จะไปย่านนั้นยังฝรั่งช่วงไงช่วงงานมาคือไปช่วงไงมาคือไทยเย็นงานมันยังคือข้อมูลยุบปองไงมันยากกลุ่มมิชาชีพมาไงเอาเวลาส่งฝรั่งเนี่ยฟุบาแจกเป็นยังไงทีนี้มาคือกูเฮียดูงอปีความมาโครงการอยู่สิบะคือทันยี่ดีวิ่งคือยิงยาเยอะไปใช่ไงมาที่ชีเอาทุกสองคนนี้พัดดูแลงอเป็นยังไงทันยี่งาเราสุดๆไปแล้วว่าเชื่อว่าเราสูงยิ่งมาคือไทยงาทำไมเนี่ยคือกลุ่มมิชาเชียงงาหนุ่มพันยี่ดีงโอเป็นยังไงเอาเราว่ายี่เจไทยจะไปสุดท้ายแบงงาเอาผู้บาลเอามาเสื้อที่ดูยามาคือจะเชงไงยากฟุตเตอร์เชงงูยากกว่าผู้บาลโอเคมั้งงาที่เนี่ยว่าข้อมูลแต่มังอาชกงาไปคือมาคือสามโมงงาทำไมคือยี่ข้อมูลยุบปองงาที่ยากกลุ่มมิชาชีเอาเวลาส่งพลังยี่คืออามาสารัฐบาลว่ายังไงยี่โครงการที่ไทยช่วยไทยว่ายังไงทีนี้มาที่ตีกู้เงินที่เลือกเกือบยังไงเอาเวลาคือสบเวลาเหรออาแบบแต่เกิดว่าอย่างโอ้มาเสริมเนี่ยคือทีนี้มากู้เงินไปอย่างนี้อย่างทิศตัวเห็นเหงาเลยไปยังไงเอาที่นี่สมมาคือจวงอ่ะมาคือไทยเองอ่ะสมมาคือยี่ลีเนี่ยยี่ปองอ่ะเอาพันยี่ดีงอไม่ยังไงท่าช่วงอ่ะเบลกุยช่วงอ่ะเอาข้อมูลเขาสเตย์นั่งอ่ะที่เนี่ยเคยหนุบปีขวานุธนาคารยี่แอดที่เชื่อพันจบก็คืองาสูดีเนี่ยคือเอาบ่าไอ้บ่าจบมาคือสูพิจารณาเตย์นั่งอ่ะอันนี้ก็คือมองจากว่าอัตความที่รีปีมากงอตความเจนเตย์อย่างอ่ะเอาเมื่อสัญญาโอ้ผู้บอกว่ามันเรียกว่ายี่แอดกระเป๋าตากันยังว่าถึงกลางอ่ะที่อาบาที่มาคือติดตัวบัตรเตืองอ่ะเอาละทบังอ่ะอันนี้ก็คือวูยามองมาคือถึงยามาคือนี่ฮะว่ามันคือเกจะแบบชงอ่ะที่บ้านยาคือนี่ไม่แบบคือสกุลยี่ที่เตี้ยละสนิทแบบคือกุหลงอ่ะที่บ้านยาชงก็งามามองก็อยู่แบบคือง่ะมีอยู่ง่ะมาคือยาบัดมาคือที่ตัวบักกันอ่ะแต่ก็เราแบบคืออยู่กุหลงอ่ะยามามองอยู่แบบคืออยู่ง่ะถ้าหนูอยู่มันก็แบบคืออบัดที่มาเนี่ยอยู่แบบคืออยู่มานานอ่ะทำไมยาที่แจ้งเตือนฝรั่งอ่ะวูยามองแบบคือไงยี่เวลาแบบคือเนี่ยชมพวกยี่มือเครื่องสติมุสติลีใช้สติลียินาง่าที่เนี่ยนากุลานาเบชื่อไงบอกที่วิญญาณสิวสุวาฟุบาเงินสุปามาคืองอไทยยังไงบอกคือกลุ่มมาและช่วงอ่ะสุพันยามเมืองงอเป็นยังไงโคจาช่วงอ่ะที่เนี่ยคือเจ้าหอมเตชะวิญญาณสิคือสติลีบอกว่าเกลี้ยง่าที่นี่ง่าที่มาเตชะคือง่าวิญญาณราชมาปีมากที่สุตาจีใช่ไหมคือมือฮาลิซึทางโอเป็นยังไงมาคือซื้อตาจอบไปสิ่งไงมือฮาลิซึบะคืออาลิชิคือเพื่อนนั่งอ่ะอันนี้บะคือทำไมคือซื้อ
ที่ซึ่งจะมาเหอะมาที่สุดท้ายเหอะมากดีมากกว่าชิงอะไรกว่าเยอะวันที่จะมาดังอะยี่วันที่มองไปเหอะน่าน่างวันจะจดงอะน่ายี่วันที่มองไปเหอะเหตุธรรมนะเหตุธรรมนะมองไปเหอะไข้เรื่องอ่ะจะมาเหอะเหมือนฮาริจะมาเหอะอะคือมียังอะมากดีมากกว่าชิงจะมองอะตีที่มองไปเหอะยังไปเหอะมันจะเหอะแฮปเปอร์ซึนะงอโรชินบังอาจมาเหอะมึงฮาริจะมาเหอะไงว่าอยากให้ยี่ทีตาบุรมาวัวหลับซึบะเหอะแต่ก็เราเหอะชิงยี่มาดีเหอะว่าจะกวาดมาเหอะจีแฮปเปอร์ชีแฮปเปอร์ซึนะประเดี๋ยวเหอะวัวเชฟเล็ปเปอร์งอทีเดียวยินดีปัดจอมงอที่ติดเชื้อกินน้ำไปชิงอ่ะที่ถึงบางงอบัญญัติไข้หวัดใหญ่ไงไอ้ทำไมเหอะจ้าไปเหอะมึงฮาริจะมาเหอะจ้าหัวจะมาเหอะฉาบมาเหอะไงมาเหอะวัวแต่ก็เราเหอะชินมาข้าซึบะเหอะน่าสังอ่ะมากดีมากกว่าชิงอ่ะที่ที่มองก็มาเหอะที่วัวโรตาแดงอ่ะเมสพินามังอ่ะเมสชิชิมังอ่ะเมสชิชินามังก็ที่วัวกว่าอาจจะกันยามังอ่ะอาจจะกว่ามาชามังอ่ะอาจจะเนื้อเนื้อมังอ่ะวัวเมสพัดดูยงงบินยังงบเมสยิ้มแล้วมองอ่ะก็คือพินาบ้าวที่ก็จะขึ้นเนี่ยก็คือเมสมาชิชิจะใช่ไหมยาโรตาแดงไปชิงไงมาเหอะจำมึงอ่ะมึงฮาริจังอ่ะตีถิ่นมังโง่บางอย่างที่มาคืออารมณ์ผิวหนานไงเดี๋ยวโบกูดูก็มีไงเดี๋ยวโบขวากูจะได้เชื่ออานาทมาคือกินอะไรไปเช่นไงอาชีพูดไปกว่าโบอาจจะกูเสร็จไปคืออาจจะมาคือมาชามาคือจงไปคืออาวุธละขวบบางอย่างยี่สังเคมีคือด่าเช่นไงไปคือโบอาจจะกันยังไปคือทำไมคือยังคืออารมณ์ผิวหนานกินยังไงกินได้เช่นไงจันโออินาปาจะแต่จบไปคืออาจจะกูไปติดเชื้อแกบางอย่างไปคือโบกูดูเอาที่เอาขวากูจะคือยี่อาศัยกันได้ไงจำมองมาคือน่าหวาดเสียงอะไรเมืองฮาริซึ่งคือน่าทำมองจะมาคืออย่างมั่งอ่ะนี่มาถึงมังโง่ไม่ยังชอบของอ่ะนี่มาถึงมังโง่ไม่ยังเรียกว่าเมืองฮาริซึ่งก็มาถึงอ่ะปีกว่าโอ้จะกูจะบางอ่ะเมืองฮาคืนลีบะคือจะกูไปหาจะมาช่วยเรื่องก็ไปบิดดีดูคือวันละคู่ละนั่งอ่ะปีกว่าฟูดูงอฟูมังอ่ะชื่อคือที่พ่อหอตะขาไงที่ยิ่งกว่าบลูโรงอ่แมนปอร์งอ่ะว่าสไปเฮโรงอ่ะที่ชิบพวกมันงานว่ายึดดูดจอมะมีพิษมันงานเอ็นมาเฮอาวัวที่ว่าจะพักกว่างอ่ะจะก็จะพักเฮบังฮักคือเรื่องที่ยึดดูเราเช่นกันก็ว่ามีเช่นนักความพันยังไงอาจจะเป็นเฮาวุ่นเฮียกันดูแลนางอ่ะวุ่นเฮียร้านเนี่ยวันละที่ก็ควรมาเกิดน่าเชื่อไปเฮมึงฮาริซะว่าที่เป็นดีมาที่ชิงอ่ะที่ยึดดูดจอมะงานมาเฮจำมือไปเชิงอ่ะสามารถที่มังโง่ไม่ยังชอบงานไปเฮยังไปเฮอาวุธเฮียงอะอามาเฮแต่กับตัวนี้เป็นไงมือหาเครื่องพันเรียบไปคืออาวุธอัตโต้งะอัตโต้เรามาเมียเชื่อมาเพื่อไงพักการะเพื่อมาอยู่เพื่อมีจุดโด่งอะถ้ากักก็ได้ที่ยังว่าวุธมือหาเลยจะเพื่ออัตโต้อยู่มาตุกก้ามาเพื่อจะคือจะเทิมนานแล้วเป็นไงมาคือเมียเพียงอะที่ยังว่าวุธอัตโต้สอัตโต้สกว่าวุธเฮียมาเที่ยวดูงอกว่าวุธบิดเจ้าจังงูเรามาหรือเรามาไงมือหาเครื่องพันเรียบเพื่ออาจจะพันเรียบเพื่อกวยช่อยมาคือกินได้งาอะไรบ้างคืออัตโตถับฟุ้ยบ้างงาอัตโตถับฟัวอัตโตถับไก่งาซ้ำมือหาคือบาลีเนี่ยคือกว่าแต่ฟุ้ยเนี่ยจะมีหัวก้าไปชิงแง่มาเปรียบข้าวเนี่ยว่ามือหาคือพันเรียบเพื่องากว่าจะพันเรียบว่าตัวหัวก้าตัวหัวจิ้มเพื่อมาคืออัตโตช่อยน่าชิงแง่มาคือซ้ำมึงงาติดถิ่นบางงูบ้างยังงาลีมาถิ่นบางงูบ้างยังชิ้นของงาเพื่อว่าขาขี่ปลอดภัยไงมือหาลีจะทำงูบ้างยังว่ามาโลใช่บ้างเหงาซ้ำมึงงาใช่บ้างคือมือหาพันเลี้ยงของบางคนเธออยู่สนาเทียก็แถวไม่คือจะกู้ซื้อเดือดเช่นไงว่ามือหาพันเลี้ยงบางคนยี่จะกู้บางคนว่าขวัญสนาบางคนอันยันบางคนที่พับผ้าบางคนพับผ้าอะไรยังว่าซื้อเดือดเช่นเดียวสนาเทียห้องมังงาอันที่บ้านผมชอบงามือหาเลี้ยงบางคนอ่ะเอาโลชิโซแล้วคือชิโซบางคนบางคนเตียงอ่ะเตียงจำมึงอ่ะแต่ก็เนี่ยถ้าชิโตะงอตัดเนี่ยเชื่อไงยิ่งว่าสนาเทียบางอย่างคือจะกู้ซื้อเดือดบางคนทำไมยากที่จะเจนเทฟละมาคือจำมึงชอบงามตีถิ่มบางโง่บางอย่างเฉพาะงานทำมาคือคือจะหมดจังอ่ะโอ้โลชิสูงอ่ะเราวัวโยบาจิสบังอ่ะอามาคือจากวัวจับมาคือที่กับกุญญ์แกเชื่อบังอ่ะผิวขนวาเลตัวเย็บบังเอิงอ่ะเอามาฟาชิบบังเอายิ่งข่าวที่เรียนนานยังอ่ะผิวขนวาเลก็เย็บบังจากกูข้าข้ามังอ่ะที่เป็นยังอ่ะอามาซะกันยันนะคือมุกว่าทุกฟ้าเกินนางกาเท้ามุกว่านักยังคือที่ที่ถึงบทที่ชมมาทุกวันที่ปีมากเงาชอลังอ่ะจะบอกว่าช่วงชีวิตของเรายากกว่าเดี๋ยวฝรั่งอ่ะกว่าลิซูอ่า
万一阿父母过后再去付，不是那你付了小黄啊，你付了，再回来那你小黄啊。

ตีนิงาที่มาเชื่ออาชีพงานแบบเพื่อมาคืองัวมาแบบเพื่อไงอามาสับคือโฉมมาที่มาชงไงโฉมมาที่มาโง่ไม่ยังกันเอาหิ้งกันเลยกันจะวางงานว่าอาจจะเจอคืออาทิเลมันอาทิตย์ก็ตีไปเชิงงานซะว่าอาวจะเจอแบบว่าสิพยาที่พัชระแบบคือไงอาจจะพามาซีแบบคืออาวุธยาคืออาจจะที่จุดนั้นไปเชิงงานมาที่มางาเชื่อมาที่มาโง่ไม่ยังกันเอาหิ้งคนเนี่ยคืองาอามาที่เรียกว่าเชื่อไปเชิงงานเอาหิ้งกันเลยกันจังงาพามันก็เป็นคือเหตุสมะล้านยี่คือที่เรียกจ้าล้างงาแบบคือAwo zago awo zache nyaga gari zado ba yike ha tsu hwa chiba nga mga li tsa he tsuma le mga di bidi maru nga di shi awo nga di la manga alba kata mga kata manga amba kati li awo nga gila gaza ti ate nya ti kwa shi du la yiba shi nga ti di mango banya nga awo zama zama doma ba nga upia mi pesha zango banya nga amba kato ti li จามีนี่ตุลีชาจ่าชาดูบุษงามหาลิตเบอร์เอาวตัวเจ้าพียงแง่ตะกึ่มจามีเบอร์เอาวจางเนี่ยเขาจะเอาวิชิหัวมังอ่ะมาตุลีกินได้บุษงามอาหารเป็นพิษง่ายไอ้พวกเอาวพัดชาจ่าเนี่ยเขาจะตุลีจามีเนี่ยเขาควันจ่าบุษงามอาทิตย์เขามหาลิตจะงบยังไงอามาโคเดียมาดูแลสุขภาพยังไงที่กระดูกเบอร์เอาวลัดสุบเบอร์ชินเนี่ยเขามาชิลคงอ่ะที่กระดูกเบอร์จามหาแต่ถั่วเขาขึ้นน่าจะมาจวงอ่ะไอ้พวกมหันต์ลิซะบะไงยากามะคืออัตะคือจาหัวตะบะชาวงอตะบะมาซะซอบะคือมีอากามะคืองอที่มีชะมะคือปะเลปะละบะคือสุขภาพมะคือยังไง

bây giờ thì bị khoa anh chỉ lực khoa giờ mà có thể bây giờ cứ sao chừng ngày đó thì cho thì giờ mà nửa nửa phát lão ngô bây giờ nghe và phía bắc thì giờ như anh lý nhà nó một số gì anh già giờ là mà ngồi mà cứ liên thì liên cho bây giờ ngày bây giờ à mà cái giờ mà phát ta bây giờ bị khoa thì họ chỉ được quyền cái giờ số ngàn nhị mà thì mà ngô bây giờ bị khoa mà ha liên mà hơi ít bưng chỉ chơi ngô mà nào liên bây giờ là nhị sẽ liên ngô chứ phải liên ngô bây giờ ngày mà giờ bây giờ mi o ka nga a ja ja ma nga na wajo ba ka ni sa sa ya la ma di sa la ya ma di le ke na be nga a ma ka ti cha nya ba ga ma ka ti le fa ta za mo ba she nga sa ma di ma ngo ma nya pi hwa wo no a lu che mi hwa ni nga no a ja kwa wo jo ka ni sha ti le a shi ma nga pi hwa su zu bi ya ma do ngo la pa lu la ma sha a ja la ma sha be shi i sha ti pa pa za ngo ma nya khu ma khu a ti nya za mo nga แบบน่าจะมึงฮะก็เป็นเรื่องคือนอนข้อยิงอ่ะทีอาจจะเวลามาที่จบไปสิไงแต่มันคือจำมึงอ่ะที่ถึงมองมันยังไงมีชาวยิ่งจูบเบื่อมาที่เรามีชายจูบเบื่อมาที่เราพังมองมันยังคือชงอ่ะมันคืออาจจะยังฝาละจำมึงอ่ะแบบน่าจะมึงมีชายจูบพังแบบเราไปฉีกกวยยามมาดงอ่ะเราไปฉีกจ้าไม่ใช่คนได้ยี่อ่ะบ่ฮะยี่คู่จอมาที่จบสิไงแบบเราไปฉีกมันจ้ากวยแบบยี่คู่เฮียมันก็เลยก็น่าเชื่องานอะไรบางอย่างเปรียบว่าว่ามาริชิว่ามันก็คือฝ่าล่าจะมองไปเชื่องานที่ถึงบางงูบางอย่างเปรียบว่าวุฒิรสมันได้ว่าญาติรัฐบาลก็ยังไงที่แจ้งเตือนยี่ฝรั่งไงมาริชิพ่อผมก็คืองานมาคาถาชีลไปเชื่องานก็คือพ่อผมก็คือที่ก็ตัวนี้คือจะมองจะไปเชื่องานอาชีพหาจะคือมิชาด้วยมันก็คือมีฮิโรฮาระอาจจะจุดประสงค์สุดยอดคือรัฐบาลก็งอเราโทรศัพท์ยี่สิบอีข้อความอ่ะกูยากคนเราเชื่อว่าระบบเสียบอกแค่ยังไงที่แจ้งเตือนฝรั่งยังไงมาคือที่ตัวนี้คือฝาละจำไม่ใช่ไงมาคืองอจะสัญญาเตือนมาไงบางคือมาตุสีพม่าคือไงมาคือถ้าชุบได้ไงที่นิมมอลก็ตั้งยังคือจำมาไงที่นี่พี่ข้าวอ่ะคือดวงงบยังไงมาลิตัวจะคือมาจิกที่เขาบอกว่าจะมาจะกูจะมาคือจะกูข้ามึงข้ามึงฮัลเลียลิงก์มาคือที่กับกูนี่ตัวยี่เป็นไงพับมึงว่าจะกูยี่เป็นคือมึงฮัลเลียจะกูกลมนอร์เป็นไงอันตรายยังไงทำมาแจ้งเตือนช่างงานที่ถึงมาโง่บ้างยังช่างงานตรงมาเป็นยังไงที่มึงฮัลเลียจะทำโง่บ้างยังคือมาไงมากดเดือดมากว่าเชื่อดูแลสุขภาพยังไงบุญชีวิตเสือที่ตัวความหวังวันลุ่มเช้าคือยังคืองบเบี้ยงเงินที่ว่ามหาพันเลี้ยงงบเงินแล้วที่สนที่พันยังคือจะกู้ยืมเลยบ้างไงวันลุ่มเช้าส่วนใหญ่จะตัดเงินเช่าจากงานมันก็ยากจะว่ามหาพันเลี้ยงคือลุ่มคือพอเชื่อตัวบ้างไงแบบนั้นจะกู้ที่กันจะไปเหรอจะกู้มาค้าจะกู้เงินเชื่อว่าจะจะกู้ว่าขวัญเสด็จเนี่ยไปเหรอมหาเจ้าอาจจะยึดพาร์ลก็ไปเหรอจะกู้ยืมเลยใช่ไงไปเหรออันตรายยังไงลุ่มเช้าไปเหรอมหาเจ้าอย่างไรมาเหรออันที่ยังจะมองไงอันที่ยังว่าลุ่มไปเหรออะไรมาอยู่มานานก็คือไงแต่อยู่ไงมันก็ใช่เพราะอยู่เพราะว่ากักกุญญ์ไงโลก็คือแต่ก็เราเพราะว่ามาอยู่เพราะว่าบางอย่างสิ่งของมาก็คือเอาพาอยู่ยังไงมันก็ที่โลกกักกุญญ์ก็เช่นเช่นกันเมื่อที่มาแต่ปีมาเจนเตียงไงที่บ้านก็มันยังเช่นกันนะปีมามันคือที่เรียนจวงที่บ้านคือที่ที่ขวามูลค่าไงบริการลิสงอดมันก็คือไงที่ยังมันคือยิ่งเวลาโดยเฉพาะว่าในนี้ชั่วโมงความยิ่งเจมูทีมุลเบอร์คือยิ่งโมงความยิ่งคือสามโมงอ่ะนาทีนี้ความยิ่งคือนาเนี่ยสถิตินี้หรือดูจะชอบว่าที่นี้ท่าว่าวิทยุไงดูจะมันเบอร์คือยี่ครึ่งความที่นี้คือที่ตุลิงยาชิดสุดชั่วไงยี่ระบบเบอร์คือระบบเอเอ็มไงที่ท่าว่าระบบไลฟ์สดเบอร์คือยี่ผิดเนี่ยคือสวทเชียงใหม่ไงเอเอ็ม176กิโลเขาทีเดียวไลฟ์สดยังไงนาทีนี้ความยิ่งคือนาเนี่ยสถิติจะชอบไงทีแบงก์ว่ามันยังไงว่าชัวร์ได้ทัศน์เดี๋ยวเราจะงงอ่ะทีแบงก์คือที่ติดความมูลความง่ายว่าชัวร์ว่าในนั้นสุดที่สุดแล้วคือจุดชี้จุดเจ๊งอ่ะนั่นจะเป็นอะไรทั้งจุดเจ๊ที่นี่คือที่นี่การเงียบว่าคือด้วยง่ะอะไรก็จะเป็นพยานี่กู้เจ้าของง่ะอันนี้แบงก์มาสมัครลิสต์แบงก์อ่ะมาคุยมาคุยชื่อดูแลสุขภาพเจ้าของง่ะว่าชัวร์ว่าคือมองอ่ะว่าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกพร้อมเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เครื่องบินซีเพลนเส้นทางกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้นายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งนำเทคโนโลยีบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก นอกจากนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำได้เร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการของซีเพลนโดยตั้งเป้าเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางบกรางน้ำอย่างไร้รอยต่อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติระยะ3ในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้จ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก็โ
9: อซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่0531127302

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 KHz และ AM 1476 KHz 4คลื่นความถี่แห่งคุณภาพของสวทเชียงใหม่ที่อยู่คู่กับคนเชียงใหม่กับเมืองเชียงใหม่มาเนิ่นนานคุณผู้ฟังครับอยู่กับผมวันนี้มีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ภูไทยวันชัยยศอยู่กันต้องบอกว่าวันนี้ซึมๆมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับในห่วงหลายๆวันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีฝนฟ้าลงมาตกอย่างมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับถ้าเราติดตามในเรื่องของข่าวสารนะครับแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของในห่วงของฤดูฝนที่จะมีฝนตกลงมาแบบนี้แต่ว่าในภาพรวมนะครับข้อมูลภาพรวมที่เป็นลักษณะของการพยากรณ์ล่วงหน้าแล้วประกอบกับในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับกับการพยากรณ์ก็ถ้าติดตามสื่อหลายๆทางนะครับจะทราบว่ามีในเรื่องของภาวะแล้งนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งปีหน้านั้นคาดหมายกันว่าจะแล้งค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องย้ำเตือนกันนะครับสำนักข่าวหลายสำนักนะครับบอกว่าปริมาณน้ำฝนเราจะลดลงเราจะหายไปนะครับค่อนข้างจะเยอะมากนะหายไปหนักเลยทีเดียวแล้วจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้จักวางแผนนะครับวันนี้ถ้าเห็นฝนตกแบบนี้แล้วใครมีแหล่งที่จะเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสระน้ำเป็นคูเป็นคลองที่เป็นลักษณะของส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับเร่งรัดให้ท่านได้เก็บน้ำไว้ออมน้ำไว้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเจอภาวะฝนทิ้งช่วงแน่นอนนะแล้วก็พอช่วงสิงหาโอเคฝนอาจจะกลับมาอีกรอบนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรนะครับถึงแม้จะมีบางจังหวะบางโซนที่เสี่ยงกับน้ำท่วมก็อาจจะมีฝนแต่ว่าภาพรวมในปีหน้าถ้าเจอแล้งเนี่ยการบริหารจัดการในเรื่องของพื้นที่การที่จะดูแลเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราปลูกเนี่ยคงจะต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างดีแล้วก็เตรียมรับมือนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแจ้งเตือนนะครับท่านที่มีสถานที่ที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้เนี่ยรีบดำเนินการนะครับส่วนในภาพของการดำเนินการเนี่ยแหละท่านอาจจะบอกว่าสระน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจต้องใช้ต้นทุนหรือว่าเสียพื้นที่นะครับหลายท่านใช้วิธีเรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับก็หลักการก็คือก็ต้องขุดอยู่เหมือนเดิมนะขุดในลักษณะของเป็นอ่างใหญ่แล้วก็นำเอาที่เป็นลักษณะเป็นก้อนหินก้อนกรวดที่มีโพรงเยอะๆเนี่ยนะครับถมลงไปนะครับแล้วก็มีลักษณะของการปิดข้างบนด้วยดินแต่ว่าก็จะต้องมีสัดส่วนที่ภาชนะหรือผ้ารองรับเพื่อที่จะหรือวัสดุอื่นๆรองเพื่อที่จะไม่ให้ดินเนี่ยมันไหลลงไปอุดช่องโพรงหินใต้ดินเราทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดช่องโพรงใต้ดินเยอะๆแล้วเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยน้ำฝนจะได้ไปขังตรงนั้นนะครับจะได้เก็บไว้นะครับไปบล็อกไว้แล้วถึงหน้าแล้งเราก็สูบขึ้นมาใช้โดยที่พื้นดินด้านบนเราก็ยังใช้ประโยชน์ได้เป็นลักษณะของพื้นดินอยู่อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะดำเนินการได้นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะอีกเรื่องนึงอยากจะย้ำเตือนกันก่อนที่จะไปพูดคุยกับสาระในรายการคุณผู้ฟังครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ย
จะมีผลดีกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับว่าเวลาที่เจอกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโรคภัยที่อาจจะมีนะครับหรือภัยแล้งที่เราต้องเจอแน่ๆหลังจากที่เราปลูกพืชไปแล้ว15วันนะครับก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ใกล้บ้านได้หรือท่านที่เคยขึ้นแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องไปที่อำเภอก็ได้ถ้าไม่สะดวกอาจจะขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของเป็นฟาร์มเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าฟาร์มบุ๊กอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนี่เราก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องให้เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันนะครับเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยมีทีมงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถให้บริการได้นะครับแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ทำพื้นที่อื่นนะครับโดยหลักการก็ต้องขึ้นในพื้นที่ที่ยำกินก็สามารถขึ้นกับที่อื่นได้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นบริการที่ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องก็เน้นย้ำซ้ำเตือนนะครับคุณผู้ฟังครับปลูกพืชแล้วหลังปลูก15วันรีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องนะครับโดยพื้นที่คร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นแปลงพืชผักเนี่ยก็1งานขึ้นไปถ้าเป็นข้าวพืชไร่ไม้ผลก็1ไร่ขึ้นไปนะครับหรือถ้าเป็นกิจกรรมเล็กๆนะกิจกรรมที่ไม่ถึงงานเนี่ยพื้นที่ไม่ถึงงานแต่มีรายได้เกิน 8,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนได้นะครับก็ไปจดแจ้งการขึ้นทะเบียนเผื่อว่าเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับเราจะได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างถูกต้องนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือในการขึ้นทะเบียนทุกครั้งเนี่ยส่วนราชการนะครับก็คือสำนักงานเกษตรเพื่อเขาได้ข้อมูลจากพี่น้องเกษตรกรแน่นอนแล้วข้อมูลนี้เอาไปทำอะไรคุณผู้ฟังครับเราก็สามารถที่จะเอาไปวางแผนที่จะสนับสนุนดูแลการปลูกพืชการจัดการการบริหารตัวสินค้านะครับจะดูว่าตัวไหนมีพื้นที่มากน้อยขนาดไหนจะเจอกระทบกับภัยแล้งหรือภัยอะไรบ้างเมื่อไหร่อย่างไรแล้วเราจะช่วยเหลือดูแลกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะได้เอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดตรงกับความเป็นจริงแล้วก็สามารถช่วยเหลือดูแลพี่น้องเกษตรกรได้โดยตรงนะครับก็อยากจะย้ำเตือนกันเอาละครับคุณผู้ฟังครับไปฟังเพลงพ่อๆกันอีกช่วงหนึ่งนะครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับที่เก่งเตรียมไว้ให้แล้วก็ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปติดตามงานในพื้นที่คุณผู้ฟังครับผมไปประทับใจอยู่จุดหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นแล้วดูจะมีลู่ทางมีช่องทางที่สามารถที่จะทำอาชีพได้นะครับแล้วก็อาชีพนี้เนี่ยแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับคุณผู้ฟังแต่อยากมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นกิจกรรมเห็นพืชตัวนี้แล้วน่าสนใจเป็นพืชที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็อยากจะช่วยในการเรื่องของรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจาก PM 2.5 ได้อย่างสบายๆเลยนะครับจะเป็นพืชอะไรและที่ไหนนั้นเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันครับช่วงนี้ไปฟังเพลงพอๆกับทางรายการครับ

ลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปพื้นที่ของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ไปมาแล้วแต่ก็เชื่อว่าอีกหลายท่านอีกเช่นกันยังไม่เคยไปคุณผู้ฟังอำเภออมก๋อยนี่ถือว่าเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่อยู่ค่อนข้างจะถ้าเรียกว่าห่างไกลก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังก็ไปเส้นทางที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือเส้นทางจากเชียงใหม่นะครับล่องไปในพื้นที่ของอำเภอหางดงสันป่าตองนะครับผ่านจอมทองนะครับเราก็ไปถึงพื้นที่ของอำเภอฮอดนะผ่านตัวตลาดฮอดนะครับแต่ว่าตรงเลยจากตัวตลาดฮอดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าวงเวียนนะครับวงเวียนที่เป็นสามแยกถ้าตรงไปต่อจะไปพื้นที่ของอำเภอดอยเต่านะครับแต่ขวามือจะไปพื้นที่ของเส้นไปจะไปพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเราก็ใช้เส้นทางนั้นมุ่งหน้าไปผ่านวงเวียนนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่เสรียงแต่ยังไปไม่ถึงอำเภอแม่เสรียงนะครับคุณผู้ฟังไปพอสมควรเลยล่ะผ่านพื้นที่ของที่เขาเรียกว่าเป็นสวนสนนะครับผ่านสวนสนเสร็จปั๊บไปไม่ไกลเราจะเจอกับทางแยกนะขึ้นไปอำเภออมก๋อยนะครับเราฟังชื่อแล้วเหมือนจะกันดารเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไม่ได้กันดารอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคำว่าอมก๋อยเนี่ยคุณผู้ฟังมาจากคำว่าอมก๋อยในภาษาลวกที่แปลว่าขุนน้ำหรือต้นน้ำเพราะว่าอำเภออมก๋อยนั้นเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายแล้วแม่น้ำที่ดังๆเนี่ยก็คือต้นน้ำแม่ตื่นนะครับในเรื่องของการเดินทางคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าจากตูเมืองไปเส้นที่ผมว่าเนี่ยจะใช้เวลานะครับถ้าขับแบบไม่รีบร้อนอะไรสบายๆเนี่ย4ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังจากตัวเชียงใหม่ถึงอำเภออมก๋อยแต่ถ้าใช้ความเร็วนิดนึงแต่ว่าต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังนะครับจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยภาพรวมคุณผู้ฟังครับในส่วนของอำเภออมก๋อยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่านะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับเป็นพี่น้องชนเผ่านะส่วนใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังเป็นพี่น้องชนเผ่าแล้วก็เราสามารถที่จะไปถ้าไปแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นดินแดนภูเขานะครับโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปากากยอนะครับที่เขามีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและป่าไม้เรียกว่าอย่างเข้มข้นเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ที่ท่องเที่ยวของอมก๋อยเนี่ยก็จะมีทั้งดอยม่อนจองนะครับก็คือเป็นจุดชมวิวและเดินป่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูหนาวเป็นที่อยู่อาศัยของม้าของกวางผานะครับหรือเรียกว่าม้าเทวดาแล้วมีทุ่งหญ้าสีทองสวยงามนะครับเป็นดอยม่อนจองมีส่วนของกิจกรรมช้างไถนาหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้คุณฟังอยู่ที่อำเภออมก๋อยนะก็เป็นภาพรวมของส่วนของอมก๋อยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะในเรื่องของภาพรวมของอมก๋อยเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นภูมิศาสตร์ภาพรวมเนี่ยนะ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรนะครับมีพื้นที่นะพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 2,000
99ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1.36 ล้านไร่นะครับอำเภออมก๋อยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารนะครับในพื้นที่ตำบลอมก๋อยตำบลยางเปียงตำบลแม่หลองตำบลนาเกียนตำบลม่อนจองแล้วก็ตำบลแม่ตื่นนะครับก็ถือว่าเขตภูเขาสูงเนี่ยมีประมาณ 80% แล้วที่เหลืออีก 20% ล่ะก็เป็นเขตภูเขาเตี้ยคุณฟังครับโอ้ฟังแล้วก็เป็นภูเขาเกือบทั้งหมดอะเนาะแต่ว่าพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็จะสลับซับซ้อนอยู่ในพื้นที่ของภูเขานั่นแหละนะครับลำน้ำที่ถือว่าเป็นลำน้ำที่ได้มาจากอำเภอมุกอยก็มีทั้งลำน้ำแม่ต๋อมนะครับมีลำน้ำแม่ตื่นนะครับแล้วก็มีลำน้ำอื่นลำน้ำแม่หาดลำน้ำเทยลำน้ำขุนแม่ตื่นน้อยคุณผู้ฟังครับผมไปตรวจเยี่ยมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเห็นสะพานคู่รักด้วยคุณฟังโอ้โหวิวสวยครับสวยตรงที่ว่าสะพานคู่รักเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของอมก๋อยเนี่ยเขาจะเป็นสะพานที่ข้ามลำน้ำแม่ตื่นนะครับแต่ว่าข้างๆสะพานเนี่ยมีลำน้ำแม่ต๋อมไหลมาสมทบลำน้ำแม่ต๋อมเนี่ยจะออกเป็นสีแบบสีดินแดงนะครับคุณผู้ฟังแต่ลำน้ำแม่ตื่นเนี่ยจะสีอ่อนกว่าก็คือไม่แดงจัดทีนี้เวลาที่แม่น้ำสองสายเจอกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแม่น้ำสองสีนะครับในช่วงเริ่มต้นแล้วก็แต่ว่าพอไปได้สักพักเขาก็จะรวมตัวกันนะอันนี้คือพื้นที่ของผมความโดดเด่นพิเศษแล้วเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับที่เราสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้นะในเรื่องของพื้นที่นะครับประชากรของอำเภออมก๋อยมีไม่มากคุณผู้ฟังครับมีอยู่ประมาณ 63,200 คนนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วสบายนะอยู่แล้วอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่คือจุดเด่นของอำเภออมก๋อยจุดที่ผมไปจุดที่ผมได้เข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับก็คือมัคคาเดเมียแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือมัคคาเดเมียที่ปลูกตรงนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากความขยันความตั้งใจของคนหนุ่มคนหนึ่งที่มีแนวคิดอยากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างป่าแล้วก็สร้างชุมชนของเขานะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงกันต่อช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆอีกหนึ่งผลงานเพลงครับ

กลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางเสียงฟ้าที่เหมือนจะร้องนะใกล้จะมีฝนโปรยปลายนะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเวลาที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องจุดที่ผมได้ไปตรวจงานนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นพื้นที่ของอำเภออมก๋อยเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่เป็นแปลงมัคคาเดเมียนะครับคือผู้ฟังครับที่บ้านแม่ต๋อมตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งการลงไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานนะครับของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็แปลงมัคคาเดเมียเนี่ยนะครับมีคุณรัตนากรยอดใจเพชรนะครับเป็นเกษตรอำเภออมก๋อยนะลงไปติดตามงานด้วยนะเราก็ไปเจอกับคุณนฤเบศสุริยะบุปผาครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแมคคาเดเมียอมก๋อยนะครับคุณนฤเบศสุริยะบุปผาเนี่ยคุณผู้ฟังครับอายุเพียงแค่29ปีนะถามไทยน้องเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจบการศึกษานะครับจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่นะครับหรือคนเชียงใหม่รู้จักกันดีก็คือเกษตรสันป่าตองนะครับจบที่นี่แล้วไปต่อที่วิทยาเกษตรกรรมศรีวิทยาเกษตรและนิวศรีสะเกษนะครับแล้วก็เข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับอิสราเอลนะครับก็ได้ความรู้ในภาพขององค์ความรู้ตรงนั้นมาเพิ่มเติมนะครับกลับมาไปดูฟังครับน้องเนอร์เบย์เขากลับมาเสร็จปั๊บเขาก็มามองว่าในเรื่องของอาชีพที่เขาจะทำเนี่ยไปดูฟังครับการจะไปเป็นลูกจ้างโน่นนั่นนี่หรือทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันหมดโอกาสที่จะได้มาพัฒนาบ้านเกิดหมดโอกาสที่จะทำตามความฝันนะครับจึงมามองพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็เห็นพื้นที่เห็นศักยภาพว่าพื้นที่ของตัวเองที่เป็นมรดกจากพ่อแม่ให้มาเนี่ยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของหมู่นี้บ้านนี้นะครับส่วนใหญ่นะเกือบทั้งหมดเป็นพี่น้องชนเผ่าปากากะยอแล้วน้องนฤเบศก็เป็นชนเผ่าปากากะยอด้วยนะครับมีความรักแล้วก็หวงแหนป่าไม้นะแต่ว่าด้วยความที่ป่าไม้เนี่ยหลายที่ถูกใช้ประโยชน์นะจนเป็นลักษณะที่เรียกว่าป่าไม้ลดลงเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาทางที่จะ อยู่ได้นะมีอาชีพที่อยู่ได้แล้วก็มีสิ่งที่จะต้องทดแทนป่าก็มองไปที่เรื่องของแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียเนี่ยเป็นพืชที่เรียกว่าพืชยืนต้นเป็นถั่วเขียวมันชนิดหนึ่งแต่เป็นพืชยืนต้นแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้หลายปีนะครับรสชาติอร่อยราคาก็ดีด้วยจึงได้นำเอามัคคาเดเมียจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่นะครับแล้วก็จากอีกหลายๆที่มาทดลองปลูกปรากฏว่าความพยายามครั้งนั้นประสบผลสำเร็จนะครับได้ผลผลิตถึงแม้จะใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรนะครับหลายปีคุณผู้ฟังครับ4-5ปีกว่าเขาจะให้ผลผลิตแล้วผลผลิตรุ่นแรกออกมานะครับก็ได้เก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ได้ทำตลาดจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าสามารถอยู่ได้แล้วนะก็จึงรวมตัวกับเพื่อนบ้านรวมตัวกับผู้คนในชุมชนหมู่บ้านเพราะน้องนฤเบศมองว่าลำพังเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปลูกเองนะก็มีพื้นที่หลัก10ไร่เนี่ยนะครับก็คงได้เพียงแค่นั้นแล้วโอกาสที่จะไปต่อโอกาสที่จะได้ตลาดแล้วอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีโอกาสที่จะน้อยแล้วประกอบกับมองไปเวิ้งว้างข้างหน้าก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นลักษณะภูเขาที่ยังมีต้นไม้น้อยๆเนี่ยยังมีอยู่จำนวนมากนะจึงเชิญชวนเพื่อนบ้านนะเชิญชวนคนในหมู่บ้านมาร่วมกันปลูกโดยการรวมตัวเป็นลักษณะของวิสาหกิจชุม

มีการจัดหาต้นแมคคาเดเมียพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ลงปลูกนะครับในแต่ละที่แต่ละแห่งก็หลายคนในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันนะครับมีจำนวนทั้งหมด29คนรวมพื้นที่ปลูกแล้วในพื้นที่นี้มากกว่า500ไร่นะครับวิธีการนะครับว่าจะปลูกไปแล้วเนี่ยก็ดูแลตามหลักวิชาการนะครับแล้วการจัดการในเรื่องของผลผลิตทำอย่างไรนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนตรงนี้เนี่ยนะครับรับซื้อผลผลิตของสมาชิกในราคากิโลกรัมละ80บาทนะเป็นมัคคาเดเมียที่เรียกว่าอยู่บนต้นนะเมื่อแก่จัดเขาก็จะร่วงถ้าคุณผู้ฟังที่เคยทานแล้วเนี่ยก็จะรู้จักดีแต่ถ้าท่านที่ยังไม่เคยทานนะเราอาจจะเห็นเป็นรูปนึกถึงพืชพื้นบ้านเราที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือต้นมะกอกไม้มะกอกที่เป็นลักษณะผลป้อมๆนะมีเปลือกบางๆเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่อันนี้เปลือกเขาจะหนากว่านะครับคุณฟังแล้วรสชาติมันกว่าหลายร้อยเท่ารสชาติอร่อยกว่านะครับเวลาที่เขา อยู่บนต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นผลทรงกลมนะทรงกลมสีเขียวนะครับเมื่อแก่เขาก็จะร่วงเขาเองคุณฟังร่วงเสร็จก็ต้องไปรีบไปเก็บแล้วก็เอามากระเทาะนะผ่านเครื่องสีนะสีเอาเปลือกสีเขียวออกนะครับก็จะได้เป็นเม็ดกะลากลมๆเลยคือรู้ฟังครับเหมือนลูกกระสุนหนังสติ๊กยังไงอย่างนั้นเลยแต่ลูกใหญ่กว่านะรู้ฟังครับบางทีลูกบางลูกโตกว่าโตเท่ากับลำไยเกรด AA อีกนะครับคุณรู้ฟังลูกแบบทรงกลมแล้วก็สีแบบน้ำตาลก็เอาลูกกลมๆเนี่ยนะครับหลังจากที่สีเอาเปลือกเขียวออกแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาอบแห้งนะอบแห้งโดยอบในที่ร่มแล้วก็เอาเข้าเตาด้วยนะครับจนใช้เวลานะครับใช้เวลาประมาณ2หรือ3สัปดาห์นะเสร็จแล้วนะครับเมื่อแห้งได้ที่ก็นำมากระเทาะนะครับกระเทาะแล้วก็จะได้เนื้อในเสร็จปั๊บก็เอาไปอบให้อร่อยอีกรอบหนึ่งแล้วก็นำไปเก็บในห้องที่เรียกว่ามีลดความชื้นแบบนี้แหละครับก็จะได้รสชาติที่ดีแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ราคาที่รับซื้อจากเกษตรกรนะครับกิโลละ80บาทก็คือราคาที่พร้อมเปลือกเขียวแต่เมื่อนำมากระเทาะแล้วนะครับคุณผู้ฟังจะจำหน่ายได้ถึงหลังจากที่มาสีแล้วเนี่ยนะครับขายในลักษณะเป็นผลพร้อมกะลาแข็งเนี่ยถึงจะได้ราคาถึงกิโลกรัมละ500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างมากเลยคุณฟังแล้วก็เกษตรกรที่นั่นก็ได้ขายผลผลิตนะในราคาที่พึงพอใจนะโดยที่เกษตรกรเมื่อเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาสีที่ในพื้นที่โรงงานของน้องนฤเบศเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเปลือกที่ได้น้องนฤเบศก็จะเอาไปอบขออภัยครับเอาไปหมักเป็นปุ๋ยนะครับหมักเป็นปุ๋ยส่วนเปลือกกะลาที่กระเทาะออกเนี่ยก็เอาไปทำถ่านไบโอชาครับเรียกว่าไม่มีทิ้งส่วนไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วมัคคาเดเมียเนี่ยคุณผู้ฟังครับเทคนิควิธีการปลูกเนี่ยถ้ามีเวลาผมจะนำมานำเสนอในครั้งต่อไปเนาะก็ต้องปลูกในพื้นที่ตั้งแต่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่700ขึ้นไปนะ700 800 1,000 นะครับลักษณะคล้ายกาแฟเลยนะเขาปลูกแล้วเสร็จปั๊บใช้เวลาหลายปีในการให้ผลผลิตแต่ว่าช่วงเวลาที่เขายังไม่ให้ผลผลิตเราสามารถที่ปลูกพืชอื่นแซมหรือจะปลูกแซมด้วยกาแฟอาราบิก้าเพื่อเสริมรายได้ได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วมัคคาเดเมียเนี่ยปลูกแล้วเป็นพืชที่ไม่ขัดใบครับคุณผู้ฟังคือพืชที่ขัดใบที่เราเห็นชัดเจนคุณผู้ฟังครับต้นหูกวางนี่ถึงเวลาที่น่าจะผลัดใบแล้วก็สลัดใบทิ้งเหลือแต่ก้านหรือต้นสักนะครับถึงเวลาก็สลัดใบทิ้งเหลือแต่กิ่งก้าน
อย่างเงี้ยแต่ว่าแมคคาเดเมียนะเป็นพืชที่ไม่สลัดใบไม่ทิ้งใบเพราะฉะนั้นใบเขาจะเขียวอยู่กับบนต้นตลอดทั้งปีถามว่ามีใบไหนร่วงก็ใบไหนร่วงใบนั้นก็จะมีใบอื่นทดแทนเถื่อนทันทีนะครับเขาจะไม่มีทิ้งใบแบบต้นสักแบบต้นหูกวางให้เห็นเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของไฟป่าปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่จะถูกแสงแดดเนี่ยก็จะลดน้อยลงโอกาสที่จะเกิดไฟป่าโอกาสที่จะเกิด PM 2.5 ก็น้อยลงเพราะว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยด้วยความที่ใบเขาเป็นใบค่อนข้างมันเกษตรกรก็จะมีวิธีทางก็คือพยายามระวังระมัดระวังรักษาให้ถึงที่สุดไม่ให้เกิดไฟป่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เมื่อปลูกมะคาเดเมียแล้วเนี่ยนอกจากจะให้ผลผลิตแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของป้องกัน PM 2.5 ป้องกันไฟป่าด้วยนะครับโดยที่รายได้ถั่วเฉลี่ยต่อไร่ของเขานั้นเนี่ยนะครับฝั่งหลังจากที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วอาจจะทำในหลายรูปแบบนะครับทำเป็ดเปิดเป็นร้านกาแฟก็ที่นั่นก็ทำเป็นร้านกาแฟนะคุณรูปังจุดนี้นะรายได้เฉลี่ยไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ตลอดปีนะครับถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับรายได้จากนาข้าวอาจจะได้มากกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยถือว่าลงทุนไม่สูงนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเป็นการสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวให้กับตัวเองนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งหมุดหมายหนึ่งที่ถ้าหากว่าหนาวที่จะถึงนี้หรือช่วงปลายฝนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่รู้จะไปไหนก็ลองติดต่อไปนะครับที่ตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งเดียวนะครับที่มีการปลูกแมคคาเดเมียนะครับเป็นลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นเรื่องราวที่อยากจะมานำเสนอคุณผู้ฟังนะครับให้เห็นถึงความพยายามของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อายุเพียง29ปีวันนี้ถือว่าเขาเดินมาถูกทางแล้วประสบผลสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรแล้วก็มีมิติที่จะพัฒนาต่อนะครับโดยมีแนวคิดที่จะหาเรื่องของกาแฟต่างๆที่จะไปปลูกเติมนะครับพืชอื่นๆไปปลูกเติมแซมในป่ามะคาเดเมียเพื่อที่จะให้ได้เสริมแล้วเป็นการสร้างป่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วครับคุณผู้ฟังครับนำเสนอเรื่องราวดีให้คุณผู้ฟังได้ทราบในเสาร์นี้วันนี้เวลาที่เหลือให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์หน้าพูดคุยกันใหม่กับเรื่องราวดีๆวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งคาดการสามารถช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 20,000 ไร่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำชีโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาได้ขณะที่ช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้วางแผนระยะเร่งด่วนด้วยการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวเมื่อน้ำชีหนุนสูงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าโครงการระยะสั้นอีก9โครงการทั้งการพัฒนาแก้มลิงปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้กว่า 22,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 5,000 ไร่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปด้วยพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ้นทั้งนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาประหยัดมากกว่า100รายการรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังมาร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 30% ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ประธานกรรมาธิการการสื่อสารยืนยันโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสุดคุ้มค่ามุ่งพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเตรียมเชิญเอกชนร่วมหารือ TOR สัปดาห์หน้านายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ระดับโปรของภาคเอกชนโดยโครงการนำร่องนี้กำหนดไว้ที่5ล้านสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการค้าและการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่วนข้อกังวลเรื่องร่างขอบเขตงานหรือ TOR ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเฉพาะสิทธิ์ที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดอย่างแน่นอนทางนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนภาคเอกชนด้าน AI เข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนจะนำผลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พ่อคว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่ สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

吹拉不咋问就要有年了杨树为哈丢老老七树最好那脸先哎哟您放作为警察为黑

khó trì nha. Nam mô A Di Đà Phật. Phú lô Thế Tỳ Ngô xin liệu chia.

ยินนาทีตาเยหานเอาทินโอติงปุ่มเชี่ยวเอาและเจียปามาโอสิวเซ

nhà mà chỉ nhà nói đâu ta chỉ luôn cắt rồi.

Ave sul tuo esao famie tien au tin su se colo muon en pien au ya ya ve ya ya le cung ye hang au ยาวาลาเอ่อขอให้ผ่านนะโอ้สิฟ้าเปลี่ยนเวยอตายทิ้งเสียเนี่ยเสียนเอาทิ้งสู่ไปขอลงแอนเปลี่ยนโอ้

Sáng sáng sáng sáng.

ก็อย่าเนื้อจากตัวและแปลงตาเนี่ยคุณเอาลิงาตรงเดี๋ยวก็ไม่สนอย่ามาอู้

萨那就原来在地那屋。

そや先に言ってんのちゃんそいつけろじゃあ越过了就有年没年天有年为了派那 Gotcha.

呼，染透了人生啊呼，哦呀，变在变的路见那毛红耶，苦恼空枪的情路染。我困了哦花呀，不安慰放飞，祝福你

他不是叫那谁三三五九哟那么叫谁不是大头谁那大将军那个苦干那

听住这木啊西江东啊哦到听下呢木星是大呢骷髅山落到江夜来为苦家哦呀你那干算你的呀

下大悲催下众生啊，悲哀，这苦恼啊，这恼，人众

Yeah, man.

六那六路老为毛办啊哦那

山津山を人ぞとめたばな三国に三老大三津山一祖推

nghĩa mà rồi vì lẽ sẽ tì ngẫu chi mẹ quá mẹ không cha mẹ

就转呀别走就啊让我问哦今度最白了啦大道啊哦到家里边界的早前也强哦强

问三月从哦长从这问了大听三哦九、哦哦

转啊妹桃姐啦哦哦哦哦先家呀妹先住啊一叫也白哦呀那年妹住啦哦妹在外面哦哦转Jail, where? Oh, yeah, let's see, go, yeah. Oh, you and I, Tom, we love, we live, die, oh, oh, Tom. Law, my, when you, when time, you told, oh,มาลาชมลาไม่เลี้ยงตายโอ้เจียว

还关门了哟，啊，谁来哦？

สิกยามเที่ยงยินปวนยาเรชอบัวยินเสวนเอาเขตเสียวหลอจะสิงาสิงายังฟิงเอายาเพื่อเปล่าเอ๋ยเจ็บปาก

Yeah.

สยันมาเกณฑ์ตรงไหนโอชาณาเมชาญยาเวเสียปินเย็บหัวเราญาณาเย็นวนแปรเราสังยางเอาว่าตา

nacional llama tu hierro. Chào tạm biệt.

con nhé, lâu lâu cha nà bang lâu lâu có yên và nâu.

나 그냥 사사나오 멀사오 사진에 아치송을 캐꾸에 잔오 화아

小啊，长大啊，平安哦，平安是下嘛，干啊，平安哦，下。大下米，大年，我比你多好。娘子，我跪下嘛，平安。

0: ตอนยานี่มิ่งแก้มเสียงยานี่แล้ว
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับสคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันพร้อมถอดสินค้าออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตกระทันหันของพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งผลชันสูตรทางนิติเวชเบื้องต้นพบส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงล่าสุดได้สั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจนครบาลดินแดงสน.ดินแดงและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกันตรวจสอบแหล่งที่มาและตัวตนของผู้ขายอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบทันทีพร้อมทั้งตรวจสอบการโฆษณาเกินจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมกันนี้ได้เตือนไปยังผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ระบุตัวตนชัดเจนทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอดเวลารองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสกที่สำนักงานเขต2แห่งสั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังแจกบัตรเลือกตั้งหลังพบสิทธิ์ผู้ลงคะแนน2ประเภทไม่เท่ากันหวั่นกระทบการนับคะแนน
5: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับข้อสั่งการเป็นพิเศษในเรื่องการแจกบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากพบว่าในหลายพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีรายชื่อและอาจจัดทำสัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแจกบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากครั้งก่อนเพื่อให้ทำเครื่องหมายสังเกตที่เด่นชัดในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางแผนเชิงรุกรับมืออุทกภัยช่วงหน้าฝนสั่งเร่งขุดลอกคูคลองลดผลกระทบประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยได้หารือร่วมกับนายสวัสดิ์สุขคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมวางแผนเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งานครอบคลุม3ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกโลกขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสจะบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เหมินซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูพันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลบอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าต่อโซลุเจชั่วอย่าก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือสีสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าที่นำมูจัวสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋เนื้อเสียเถาก็มูเจชั่วตามก็ยกฤทธิ์เถาก็มูเจชั่วเจก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจอเจชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คำว่าหัวเนื้อเสียก็ละตามก็มูคำว่าเดิมจะเช่าคำมอญกับชนวัวกงเตสเก็บคำมอญรอสปอสชหลอดเตาเทียก็ยังมีเจ็ดช่วงนุ่งตือหลอดเตาเราก็อยู่จังใจวันเดย์เนาะหอแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันเป่าตังคู่เตาเทียจะเช่าคำมอญวัวก็ถอแต่งใจมูคำมอญออนไลน์เตาที่เขาจะเช่าคำมอญด่านนอกอีคลินิกเวชกรรมชุนชมอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุนชมอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุนชมอบอุ่นเปล่าคลินิกการแพทย์ชุนชมอบอุ่นจีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
5: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

Nhớ rồi, ý chồng là giữ cái tin linh chàng suốt lâu, mang đậu núa cú bao nhà sảnh hàng. Dòng xa cho căn chọn đủ số tông chua hà lưu mông đậu lúc sảnh tranh mày. Tuần dư ý chồng là giữ cái tin linh chàng suốt lâu. Quân đánh núa chơi yếu thỏa ý chồng là giữ cái tin linh chàng suốt lâu. Cứ mình găng lưu sai hàng, găng lưu nông nhớ cho hữu phết Facebook. Mà thỏa của mây băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý chè bút cho phết sau và thỏa AM. Ý chanh bảo bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อจองดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮาจาสหตาไม่สวดเลยยูลุงจูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมงจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮาตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อยอฮาตาเล่งถือมั่วสู่เฉ่งแจ้งกลางจื้อนัวลอแม่งดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากูชื่อย้อจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื้อมัวเล่งตือลูดใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยนัวไอจวนจื้อนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวน

Chào cho tập lần đủ cả mong.

ส่วนจือหนัวเจกุยมั่วอีร่างลูกเป้ากือหาดสู่จื้อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติกือยอดสัวลูกแจ้งดูนางเจ้าหลุดถังจัวสวดเล่าเตาเป้าอีโยฮาตานเต่าทุเล่เจ้าสีเนื้อหลงเป้าเหล่าฮัททุเล่เนื้อลูกเจ้าผิดปกติมากู้แกงชายโยยอดสัญญาณฮาตาโยมั่วจอดเล่เตาเตาตั้งต่อลื้อลงเต่าทุเล่หนัวหนออ้อยอดได้เถ่ากือมั่วนางลูลูลูสิเหลาออไปชมงยี่มงจอเศร้ามาอยู่เสียงอวดจัวมั่วเต้เล่ย่างเล่สังสือหล่อสุยอดต่อป๊อปเพ็งเผามาสวดเลยอยู่สู่เตาเจียงฟังตัวทรงชื่อเสียงยอดเจ้าต้นเองกือยอดส่วนเตาเต้นดูดเลยอ๋อไปยอดได้เถ่ากือก็หนอเต้สวดเล่อานื่นจ้อนจ้อเฮงลูนเตาเต้จ้องเต้หางมาสวดเลยอยู่สู่เตาเจียงฟังเนอวิโยฮาตาเนยออีขอสัญญาณคือเตือนฮาตาหยัวมั่วจอดเล่หลอดสยอหยัวมั่วเต้ต่อป๊อปเป็นเผาหนอมาสวดเลยหยัวเตาเจ๋งฟังตัวจองหอเปล่าโยฮาตามั่วจออังเนอจะเลเซจะเลเตอร์ลอสยอเต้นยี่ไฟฟ้าฮะเต้ป้ายโฆษณาฮะเต้นตรงจะเลใกล้เหล่ามาสวดเล่าหยัวเตาเจียงฟังวิยอนยออีขอสัญญาณเตือนฮาตากังชาหยัวมั่วเต้อังเซาจื้อยอฮาตาเล้งถือกือเตาใจจอข้อความแจ้งเตือนภัยเดาจอหนุ่มจื้อรัฐบาลฮาตาหยัวมั่วเต้ภัยธรรมชาติมายัวสุเตาจื้อจะช้อนยอดจัวคอนเดาหล่อแต่นู้นัวกูกู้มัวร่างลูกเป้าหนัวเจ้าลูกถังขาดจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอ้จวนจื้อหนัวใจสวดเล่าจอกังจัวกูมองกองกี้หล่อใส่อวกี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ผมเมื่อโชเปอร์ปื้อโพแบบโพมึงอ่ะพัดดีก็งานย้อนตันเนี่ยนี่จะเกิดแต่เกินตะกี้ตักโลตะกี้ตักโลบักคาเวเลอร์ปัจจอดแต่โพอตะกี้ตับบาอาโจกมอเนาะตาโจกมอลเลอตากีตาบานเลือปฏิปูกอบูนี้แกโจกมอลเลอประจดแต่โพอัตมานอกค่ะตาทันเลอคือถอดตือเลอตาอมุทุนี้เลือปสัญญานี้กอแวมีเลอสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ30บาทขอปัญญาเลอเจเซอร์ชีนี้ยาดาชาเซก็มีแดเนาะแกตามาเลอประดูอัตมาโตเจอประจดแต่โพแกตาสูออกตาสวยออกก็สีสระอปเวมารีทอเกปุรีปบานหมอ
10: ดอปูแบบปากัญญาโพนเมบาสะสู้ออมมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บากะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นเดอมือชอปเปอร์ดับเบิลแวมือกับพัตตีพือพีประดกนาตาโพเปปรากระลือปรากระยอก็กันเนาะเลิกกันนาวิทยุกระลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่สวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่เนาะอย่าจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยไอเกตก็บือพอแวโพดิลลลอลก็มือเชก็ห้าเนาะมือก็คอปาเดควินารีและติเลออันนาริตชีมือฮาลอปาเดควินารีติเลนยินารีก็มือนี่ล่ะเนาะเดอปือพอแวโพกระหน่าวิทยุเซตบลิลัดโลเนาะดิซอลเลอร์เอเอ็มตัวก็โทรลุยกับจานยุ้ยชีคือกิโลเฮิร์ตเนาะดิซอลเลอร์มือกับพัตตีพืชพิบวันและคิลเลอร์เลอย้อนหนึ่งเลิกกระหน่าไปด่าแลมและชีและเลิกคืนและชีคนหน้าปูบากะและชอบวิทยุเดอกันหนาไปดะเซทอมโบล่ะเนาะเดอไม่มีเลิกว่าดูทอซอลิคีเนาะเนาะดิซอลเลอร์พอดีพอสะดูทอซอลกันหนาเซตบลิลัดโลเนาะกันหนาดิซอลเลอร์เฟซบุ๊กปู่เซเจและแกเราซาโกมอสกอร์ยาเนาะจะมาจะมีเฟซบุ๊กเนี่ยจะมาจะมีแล้วจะมีนอกก่อนนี่หรอเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะไม่ได้มีบาทแล้วคือก็น่าเริ่มเพจ1476กิโลเฮิร์ตซ์เนี่ยเซเจเนาะเดอโอดีตคาดิเลิฟเว็บไซต์ดิสโซลสวทเชียงใหม่เนาะนั่นแหละคือกว่าเลย Google ปู่เนี่ยโอ้หรอเนาะเมื่อกว่าเลยคอมพิวเตอร์ป่วนแต่ละนึกในทีเราเมื่อกี้ปู่ก็เปิดทวิดาซิโซโดเนาะเมื่อกว่าแล้วโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือละซอจอแค่นี้เนาะดิซอลเลอร์เพจเกตโดซาเดเจนี่ดื้อกว่าเซดอได้จากคอลเลอร์คอมพิวเตอร์ดอเจได้จากคอลเลอร์โน้ตบุ๊กดอเจเนาะอีกคาเดเปเตคือดับเบิลแวลเลอร์บาสุบาซาเกิดกันหนาเปิดกันลือเนาะเดี๋ยวแล้วกันหนาเราเจอตาสมือซ้ำมือตาสวิสซาเชื่อเราเจอเนาะเซโลเบกแลตากุจอนตาตากุบากุเซตาและเก็บลึกเก็บโผล่เล่นนึกก่อนเนาะกันหนาเนาะตาสวิสเราเจอว่ามีประพันธ์เลือบเรือเวลาอาทาเตผ่าหรือเปล่าเราโซ่โพสุลีแต่เวลาดีเลยก็ลาบวกเล็บเวลเจชมมือแล้วก้มเทเลยก็ย้อมหมดเจอเรามาชุโยกลิ่นเชิดจะแซ่ชดตัวโอ้โหเลยแค่บ้านเนี่ยว่าย้อมโพลีเนี่ยเรามาเลยโยว่ากลิ่นเชิดจะแซ่หรือว่าแค่ชดตัวโอ้หรือเปล่าเชสูเชกอเนี่ยซาพิโนเวลีเลยเชกว่าเชโมคาโซเอตบุหรือเปล่าก็มึงเอ้ยเธอมึงเอ้ยสุกัวมึงเอ้ยเนี่ยวีแต่เสร็ว่าแค่แบบนี้ตาลูกแก้ตาเด็ดตาอุ้มอ่ะแก้กลุ่มปอกูเตนากูเนี่ยแค่เนี่ยลูกแก้แต่เสร็จว่าฮับพอที่ก็ลาตาเด็ดอ่ะกีตาร์กีตาร์พลังคนนี้คนนี้เป็นไม่กว่าหรอกทาร์ดจีเนี่ยอาสุกัวเนี่ยก็ลาบอกเล็บเวลเจชมุลก็มุดเกย์ไอ้อาพาอามูพอเชิดเอาได้เจแต่ละแบบก็ลาบอกเล็บปุบบอกเล็บก็ลาเล็บแก้ทบเล็บอาคอมมีไหมก็สยองก็ลุกท่าแล้วก็นิ่งเฮลปาสิเดปาก็เด็กพมือเมชคันนี่บับปลาเจอพมือเมงอแก้ปลากือตะปูตะโคเป็นแดดดื้อเป็นหลอดชามซาบอสุก็ตื่นว่าคนเนาะดีโซบอสุต่อตื่นวันนี้ปะกบ่าเป็นหลอดหลอดประสาทดีเลยคลีเจอตู่แต่เรามันนั่นลีตะคูตะปูแล้วก็มีอุเอแล้วก็แล้วก็ชาบูว่าเลิกกับมหากรอุปโภคเป็นลีบปลากระยอเม็ดปลากระยอล่ะได้มีปลาอือปลากระมหากรบ้างคนอินเดอร์ตาสวีดีอยู่กองอินนากันหน้าเราชมว่าคอมเมนต์ล้อที่จะแชร์เคตเกี

No, dopuve, pagnyapo, tinya madalik hamo, takubaku se, the blanya e, madalik hara baka kulit tea dot. No. Tine, I get a little dot of tea on and dopuve, tea all in order needed nine. Cusisurane, tejunet letter, baka kulu, pa or tine, the needed nine, the chigano dog, who cocotone, cocoto, sudden by himula chigano dog, who be let you look hobby. No. May let you love be the chai, the re. เมเวดาเลดีนออทีอาเนอบาคัดบลูลัดลอบาคัลเลปะฉีเดปูเจปาเลตปออทีอาบะเนตปออทีอาเนนอตบานเนตอฉีซีญอนอฉีชาดาลอดิซอลเลออบอบออเนชีตปอวามุนอบานอตบานเนตอฉีซีญอเดชุกเกญอควาเลกวาเกเนเมเมเลปาออทีเนตเมตากอบาดอปูเวนออวีเดอ แต่ไม่หมดฉีดซะแต่บาลฉีดชาเมเวดาเลนกอนฉีดอันใดเนี่ยจะเปจีนกอนเนี่ยเล็บบัตที่บัตโดนเลยเนี่ยฉีดเด้อเนาะบัตที่บัตโตเลยฉีดเด้อแต่บัตเนี่ยตัวปรากฏว่าเลยกระเพาะปัสสาวะอักเสบเสียจีเนาะดิโซเลปฉีดเด้ออปุลโลอุทอนกอราเตเลตบัตเนี่ยทำไม่เมล่าพอกความบุญเนาะกอฉีรันนักเกี่ยวชอเด้อแต่ชุดตาชาเล็บบัตก็คือเลือกปรากฏว่าต่อมลุ่มหมากตาจันนี่เนาะบัตก็คือเลือกอคอนโยบัตก็คือเลือก พอพอคว้าฉีดเดือปูเน่เซ่เนาะก็เลยออทีจกาดิเน่เจเนาะก็สีสุราเนี่ยเตจูเน็ตเลยออทีราดเจอะเกนเนาะอะก็เซคือมากระเช้ากระชอเลยผสมโอปวนตาเนาะชมหมดอกการมือกาพัดตีพื้นพิษตันนี้ตันนี้เน่เนี่ยออกอทีเป็บบีหรอเนาะบากระกาชมหมดอะมาดาตันหน้าบัดนี่ออนอคอยมาดากว่าคบเปิดข้าเนี่ยบลานี่ออกิเลสอันนั่นก็ไม่มีเลทีเน่ออดีราดีเกนเนาะ ดีราดีเกตามิโมชีซาเดและชีชาคิบาชาก็บาเมลทีละก็ชอจอทีละก็ชอติเมลออทีละละอุดก็พี่ฮอโคบาเอบาเซียนตาเนตึกิจิบาอันนี้คันเนกิบาที่บาโตเกเลปะฉีเดปูดิซอเลบากากาปะกอยะเลไม่เมลอะเกทอกิเลลือเลแมนตาโอโลปะฉีเดปูอันตาจันนี่เนจดแตกว่าก็ดาเลนิว เนาะไม่มีเลยปากกันย้อนอะไรปากกอดิเล่นนะคะนี่จะต่อรูปบาดเจ็บอะแกตาสุขขอสุขกันเลยนอวีเล่อุปโภคพับคนละซะเล่อเลยนี่ฉีดเดือบปุ๋ยบากัดฉีดชาในฮับเปิดล็อตดอนโลนี่โอ้เจ้าเปิดล็อตแกดิซอนเล่นหรือเล่นแม่เนี่ยอ่ะไม่เปิดล็อตขี้เดือบบากัดฉีดชาแล้วแต่เปิดล็อตวะแต่เจ็บบุพีอ่ะฉีดโลนี่เจ็บบุพีในบัตรเล่อคือสีสระบัตรเล่ยุดยาลาซะเนี่ยพันนั่นเนี่ยเนาะดีน่าโคเนเด บักก็คือเลยปะออทีแกตาแล้วลดโดขอคอดอเลอร์ออทีแล้วก็ชอเนาะอีกคาเดเฮเตคือปือพ่อแบบพ่อเนาะชั่วโมงแล้วก็เก็บหรือแก็บพ่อโดดโดชิชิจันนี้ล่ะตะกุบักกุเซเลอร์และคุณเนี่ยเดเฮเกเตคือปือพ่อแบบพ่อเตาชัวเทมเกเดมาตัดเล็กกะคือเดมือจีเนาะมาซาเลนิจ่ะอ่ะแค่เล็กแค่ช่วยไว้ดาดีในแล้วก็หนักก็ดอตาสมือซ้ำมือและสู้อเมญญาปะเนาะ

0: ทื่อเลยปัดเตลตัดถือดัดทานนึกว่าเอากว่าตัดถือดัดทานในดับปูแบบปักคลิปพัวตันเอตันยุ้ยโอ้บิดันนี้เนาะและตัวโดดตัวโจโอเกียวก็หล่อซะอือตัดสวีซ่าเชตันนี้ก็กล้าหล่อซะออสิกีออสุโกตาอูบิโอซาตันและพิตามาตาบะเห็นเมื่อเลิศเตาฉุดเลยเนี่ยดิซอลเลอร์ปักกีบบันเนี่ยอูบิเนาะเนี่ยไม่เลิศจอดเตะตาปูปักก็ได้เลิศพักผ่อนหัวข้อในบอลเดอร์เหนียวบิดันนี้ได้กีบากีทอผ้าโดยเนี่ยก็เล่นมากเลยเนาะแต่ลูกก็แค่ตัวก็ช่วยไม่เนี่ยปะเดอรีบากีทอต้นมีดอเทตัดถือดัดท่าเลยปะก้อยดัดปะคลิปหัวตัดดอกปลาเลยบักจัดทุกจัดวันเลยสอกคาร์ปานี่ตัดดีเนี่ยปะก้อยเลยปะอุ่นละหนอปะดื่นละอันดีเนี่ยดอเจนึกว่าดอกว่าดอกปูแหวแต่นี่เนี่ยเนื้อวิตเตอร์เหนียวมาจากก็เมย์พิเรนนี่แหละแต่สีหน้าเจ็บอ่ะกว่าเวลาเล่นมือเล่นลาบาชาอาเบิดเจอในจ่าขอแต่นี่เหนียววิตเตอร์นี้แต่นี่เหนียววิตเตอร์นี้เฮเมอร์เลยปะบากกว่าเชลล์เลยปะเต่าชูเทเฮเมอร์เลยกว่าเราเลยเล่นสูเนซาแฮคือเนปะก็เลมันโลตาที่ซอเลสิญาเกเลปสุปะซะปะตาฮุตาแกกว่าเฮเมอร์ปะก็เลปสุคลีซาคลีสุมือซ้ำมือเตามูเดอร์ตาชมิชมดจกาลอตาพิตามาเดจกาลอตาคือสุคือซาจกาลออันนี้เนบาคัดเลยช่วยบาคัดเจ้าทะลึกขนุกบเรนรอบทะลึกปะกีบบาเนาะเออพ่อเนาะคือตาปะก็เลนักวิชาการเนาะปะก็เลนักวิจัยอามักกว่าเราไปดับกันเลยเนื้อวิโอซานีอัตโตชูดเลยเหมาะปลาเลมาดันนาเดลเนี่ยไม่ละยับบอกคานิมาไว้ดักแกบัชาไม่ติละซับกาลเนี่ยแต่ดีซอลเลปลาเลมาตาเดออูบีบะเนาะอะคอมโยเลแต่เสือไผ่เนี่ยอะเกตันละหลุดโดเจป้าอูบีเนี่ยการพักผ่อนเนาะเทวดาการพักผ่อนเดอเราชอบดาเวเลอร์ปัมมีเนาะแต่นี่ในนี้มีเนี่ยก็บ้าเมื่อสุดที่เห็นเมื่อไรจานเราขึ้นนารีนุ่ยนารีบะเนาะคือนารินวินารีต่อปูเนาะก็แบบมีอุบิเนาะแต่ช่วงก็ต่อเรื่องมีอาคาเนแต่ช่วงมีช่วงหมดคุณอุกบเรียนแต่ช่วงหมดอ่ะเนาะมีแบบอันนี้เนี่ยแกแต่ละมือก็เตอะมาซาเล่ในจะต่ออุบิแกแต่ละหลุดดุเดาต่อหมูเดาปุ๊กีปะบาเหตุเกิดนาดีเนี่ยเราดับเวียนตากันแล้วแต่ป้อนเดี่ยวบีอ่ะช่วงหมดมากกว่าแต่ไม่เลิกเกิดวะเนาะแต่อุบิว่าเฮ้แต่นี่นี่อบีขี้นี่นี่อบีเสื้อนี่นี่อบีจะแลมมาแต่นอนนี่เลยอันนี้คันในบัตรเตลปะเกิดเนาะต้องมีเลยปะอบีบ่ะนี่คันในตุ๊ปีบ่ะเนาะอ่ะแค่เลยแค่ช่วยตะกุบากุเซบะก็คือเลยปะอบีโอเวดับแกรนนี่เนาะแล้วคิดก่อนจะเกิดแต่คือปือพอแหวกพอดะเนาะ
1: แล้วลูก

Cochin. Lalu.

หลอเลิบเลย

kaput on ne vaan.

Look out.

조예 무익조치

ากลอน

nhà chứ còn mà đồ và giờ đó nó đồ là lư thật sự có cái đàn lư.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกรัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำข้าวยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณ 3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forexจึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดี ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
5: ายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passportวงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิการเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT scan และ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนการอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบ.หรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างนอมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทธภพของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยในหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการปิดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียในจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT On Arrival Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยังกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟฟิตคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนในระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนในระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อาลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้ง4ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตรรสมหาราชหรือแก่พระองค์เอง ครั้นนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในแนบพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าโพธิทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุทรชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทรชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทรชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตรัสอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทรชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปอย่างนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภรรยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภรรยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทรชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภรรยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทรชาตรัสว่าลูกรักถึงแม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้งสามคนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลก ก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่

แม้นางนาคสาวอจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่งพรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปุกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพราหมณ์อาลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอาลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะแงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออาลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอาลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุอะไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อาลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อาลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อาลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือกล้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อาลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่นาคหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่

นางอจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตกตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อาลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอาลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าหูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์

งจะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยกาพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรียนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรียนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่าง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
2: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภออำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญา และฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
4: ชาวบ้านน่ะก็คือว่าทอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่จะขยายให้มีรายได้น่ะไม่มีโอกาสทีนี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
3: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
5: ท่านทรงทำคนสุรินทร์เรามีรายได้ในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มเป็นแนวทางทำให้มีรายได้จนทุกวันนี้ในเรื่องของโอท็อปสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงค่ะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนางสาวชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นวันที่9โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นอย่างสมพระเกียรติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอและวัดต่างๆพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอเพื่อแสดงความจงรักภักดีความผูกพันและร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวัน
6: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยนางอุไลวันอังคสถิตชัยกุลหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกปิติและประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนื่องจากมีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชเพราะทรงเคร่งครัดในพระวินัยและทรงมีพระเมตตารวมทั้งทรงอุทิศพระกุศลในวาระฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา
7: สมเด็จสังฆราชเราก็เคารพท่านเรียกว่าศรัทธาท่านในปฏิบัติที่เราเห็นมาทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับวันสำคัญท่านก็จะให้โอวาทโชว์บายอะไรพวกนี้คือดีให้สติมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอุทิศกุศลให้องค์พาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหลักของศาสนากับพระมหากษัตริย์คือผูกพันกันมาก
6: ขณะที่นางยุวดีมงคลศิลป์กล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าชมความงดงามในพระอุโบสถวัดราชบพิตรซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโอกาสสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยาก
8: ประทับใจมากสวยงามมากพระอุโบสถสวยงามมากแล้วก็รอบๆบริเวณจัดงานได้ดีมากอันนี้ฉลองครบพระสังฆราชครบ99พรรษาโดยเฉพาะข้างในเข้าไปสวยงามมากอยากให้ทุกคนมาชมค่ะ
6: ทางนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำขนมอาลัวดอกบัวการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรจากดอกไม้และการทำเครื่องแขวนไทยปุริมปัสสภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน84ปีกรมการแพทย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงยกระดับบริการสุขภาพ
9: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์และการประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด DMH Health Tech for All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อยกระดับความแม่นยำในการรักษาโดยมุ่งเน้นใน3ด้านสำคัญได้แก่การนำ AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMPและการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการบรรจุเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในระยะยาว
10: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นในอนาคตอันนี้เช่นเรื่องโรบอติกเรื่อง AI เรื่องจีโนมิกส์ต่างๆนำมาใช้หรือว่าจะเป็น precision medicine ต่างๆการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นก็จะทำให้คนไข้พักฟื้นน้อยลง
9: ทั้งนี้งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์จะจัดขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนาริมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
11: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีมีลำน้ำสาขาสำคัญได้แก่ลำห้วยดางเดียวซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกะชาและกุดแขแซซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถระบายลงสู่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่หน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยระยะเร่งด่วนในช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะดำเนินการปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้วางแผนพัฒนาโครงการระยะสั้นจำนวน9โครงการอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ที่จังหวัดเลยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
12: นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเสกไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลย ้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยจะเน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plusเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยครอบคลุมตั้งแต่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสการยกระดับสินค้าโอท็อปและการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปัญหานี่นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันให้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนการทำงานและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนภายใต้แนวทางมหาไทยใสสะอาดโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอิทามาตรักษาพันธ์รายงาน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขั้นตอนต่อไปของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ระหว่างการพบหารือกับคนกลางการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาในรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบโดยทันทีเมื่อมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับการเจรจาในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งถูกยกเลิกไปถือว่าไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วภายหลังสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนจะเรียกเก็บภาษีสำหรับเนื้อวัวของออสเตรเลียเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ55นับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปภายหลังการนำเข้าเนื้อวัวที่กำหนดไว้ของออสเตรเลียอยู่ที่ 25,000 ตันถึงโควต้าประจำปีนี้แล้วขณะที่มาตรการจัดสรรโควต้านำเข้าประจำปีสำหรับเนื้อวัวหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายหลังพบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวอัตราใหม่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างสองประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยบริการฉุกเฉินของโดมินิกันเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชโฮเทลบริเวณชายทะเลบายาฮีเบในจังหวัดลาอันตากาเซียของโดมินิกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก9รายขณะที่มีการอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติของโดมินิกันกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากใบปาล์มที่ติดไฟง่ายรวมถึงสภาพลมที่เอื้อต่อการลุกลามของไฟโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบายาฮิเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม4บราซิลปลดล็อกคว้าชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังถล่มเอาชนะเฮติ3ประตูต่อ0โดยมาเทอุสคุนย่าเหมา2ประตูขณะที่วินิซิอุสจูเนียยิงไปอีก1ลูกส่วนสกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก 0-1 โดย3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบหลังจากที่บราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกและสกอตแลนด์มี3คะแนนส่วนกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลีย 2-0 สหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันศึกมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นโดยในรอบรองชนะเลิศรุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศชนะคะแนนนักชกเจ้าถิ่นมาเลเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับดานิเอลอีลิซาลอฟจากรัสเซียส่วนรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล้าชนะคะแนนนักชกจากมาเลเซียไปได้เช่นกันผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับโมฮัมเหม็ดฮาริลเบรัตต้าด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยไทยชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่มาเลเซียเช่นกัน6นักชกไทยเตรียมประเดิมสังเวียนในวันพรุ่งนี้ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงกุลนัทอ่อนอกพบกับกัลยาธรรมาชิวจากฮ่องกงรุ่น51กิโลกรัมชายสุพนัทเพชรรักพบกับจีอันปีแอร์ดีเอสมันริกจากเปรูรุ่น54กิโลกรัมชายนพรุษวันเพ็งพบกับเขียนนี่เดอรูจากเบลเยียมรุ่น57กิโลกรัมชายสุภกรสิริลุนพบกับฟาริสไฮคานบินอับดุลลาจากมาเลเซียรุ่น60กิโลกรัมชายชูศักดิ์ติดใจดีพบกับโทวันโนปานจากอินเดียและรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบพบมูฮัมหมัดโอเมอร์จากซาอุดีอาระเบียการแข่งขันสเก็ตบอร์ด WST สเก็ตบอร์ดเวิลด์คัพโรม2026ที่ประเทศอิตาลี ST วริรยาสุขเกษมพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทสตรีทวูแมนไปอย่างน่าเสียดายหลังจบอันดับ17ด้วยคะแนน 52.12 ห่างจากอันดับ16ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายเพียง 0.66 คะแนนเท่านั้นนั่นคีรินเพชรคีรีดาวรุ่งวัย11ปีลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทสตรีทแมนจบอันดับ28ด้วยคะแนน 38.77 ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX คิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายสราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้ากอล์ฟ LPGA ทัวร์เมเยอร์ LPGA คลาสสิกรอบ2โปรเมียปัจจลีอนันตฤกษ์การและโปรพาชเนตีวรรณแสนเป็น2สาวไทยที่ทำผลงานดีสุดสกอร์รวมเท่ากันที่เสียเนื้อพา140หลังอันดับ22ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนมือเป็นจิ้งหยานโปรเจ้าถิ่นสกอร์รวม10อันเดอร์พาโดยมีโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณภูระเป็นอีก1สาวไทยที่ผ่านการตัดตัวหลังหดรวม2อันเดอร์พาอยู่อันดับ49ร่วมอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่โปรจีนอัจฉยาจิติกุลที่มารอบนี้จะเร่งเครื่องทำ2อันเดอร์พาแต่สกอร์รวมอีเวนพา144ไม่ดีพอขาดไป2สโตรกไม่ผ่านการตัดตัวไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกรอบรองชนะเลิศที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะพลังการ FC 2ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยนครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายและหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติที่สนามสุพัชราไสยวันที่22-23สิงหาคมต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบคัดเลือกรอบแรกชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วโหชนะเอรอยชิริปามเบรีจากออสเตรเลีย6-0และ6-2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับพงศธรรมอสัมพินพงศ์ที่ล้มมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกทะเลยันมหันเทชาจากอินเดีย6-2และ7-5ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2เจ จิรัตอุดมอัครพลพลิกเอาชนะสาริธาเอนตูรี่มือวางอันดับ2จากอินเดีย2-1เซต3-6 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga le le cha ta uyo ya we okolo la se cha le o rai ka oboda ja okolo ha yu la bi yo me no khu ga ka che we okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ke o ti sthani vithiyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai am ti hyo o ha sichi kho kiro hers te lai pu ta len pho te pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผื่อวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเปเพลิโย

0: Obo da javi yo ya pu ha te po thoka da javi yo ya chede ya tha nga hu te po ko ga mi la le o chopa o pa lo che ta ve nga hu o vi ao ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja o kho lo nga hu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to อโลเปติกาลีลิทะตะอุยอยาวิอคโลละเซจาเลียวไรกาอบุดะเจ้าคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิอวิอญีละหุยะคะพ่อเชพ่อโลเชตาวิคะคิเพเชเลจะติเจวิอยานุฮุเกียวมุยีลาจาลาไรกาไรติโลโกกามุยีลาจาตุโยยาคาไรกาไรติโลโกมุยีคะเดมาลาวิกะจอตุโยยาคาคะเคโกทอกาจะได้คือแลมุยีคอยาคโลเชตาวิทัปปะตองาคือติกาลีลิกาอจอยาคัสเปตอลาเวอนาอกติภัทธะตอดาเลปูกากะเกตุเตกาลิเลกะจาวิโดเวเชวิจอวิเตจิเลเลพ่ออายิอยู่แมเชซาจอซาปุเวอเจติภัทชอเตฮอตาวิมาจอเจฮึกาวิโลโกเนฮือออโตกะจาเลกะติอยู่เวติคัจเจติจอวิจิแมยาโกยันยูเวอยาเลเจติซอคโลสปุขอญีขอฮับปะจูฮับปะขอลอยะญอญีฉินีกะปุวิโยยะญีแลญูญีและจะขอญีฮีญีฉะขอขอมขอฮาวิอวิอญีระหุยะเตผาโอเตฮะลีลีวิอยะฮีนาริขั่วตะและก้อนาริฉะคะไกเตฮะลีลีงาหือละหุขอไรกะอบุดะเจ้าขอลอตอกะเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ที่ฮิวออฮัสจะขอกิโลเฮิร์สเปื่อเลนยูพ่อเตพ่อFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไกเชียวงาคือราหุยาออกคือปืดตาเลอเล่มือทักขไก่ติเกเชียและลาหุคอไรเก่าบุดะเจ้าคอลโลพอนาเลอออกาปิดักไอแพวิยอมและอย่าปื้อห้าวิอ้อยาคอลโลทอกาอบุจอวิอ้อรอติผาไลฟ์รออยู่เวลาตาวิโยติกาเลเลกาติเกพอนาเลออกาปิดักไอสิแม่หาเวลาหุยาติเผาจะขอยิ่งหิงาหาขอชกขอขอโลบาสวัสดิการแห่งรัฐติปออสกอชนิดแต่ยิวเอย่าขอโลจะขอเป้าแลมาหาว่าวิชอติผาลอกว่าบาสวัสดิการแห่งรัฐมาเปียวจิแม่หาวิว่าวิชอติผาทะเจติปีไกตุโยเจจะหลับปะตองอ่ะหุ่มมีย่าตีเจ้ามือจ้าเกอตีตีมีแฮตีชลายออกโคจอวิลอกกาบาสวัสดิการแห่งรัฐออกขอโลมาปีจิแม่และลิงอ่ะหุ่มมีย่าธนาคารออกขอโลพุทธาวิจีชาวิตีแซออกโคจอวิลอกกาบาสวัสดิการแห่งรัฐออกโคโลมาปีจิแม่อลโกปุราตาทาวิอย่าองักขอวิอย่าโคโลติผาผาลโกบาสวัสดิการแห่งรัฐออกโคโลกาวิชติผาแลมหามาววิชติผากาบาสวัสดิการแห่งรัฐกาวิจอมาวิโลเจจะดาปะตอจะขอสติปอกอชินิเตนีลือวิอย่าโคโลหาวิววิทาเจติบาสวัสดิการแห่งรัฐปีไกตุโยจิแม่เฮโกงาฮือบาสวัสดิการแห่งรัฐกาจาเชเวชติผาตาลุปิแม่นี้ชตินีขอฮาปาจูฮาปาวุสอโคโลงาฮือกาลงทะเบียนเลกายืนยาใช้สิทธิแม่ติกาลิลิกาโนคือมาลงทะเบียนมายืนยาใช้สิทธิลอกโกอสพอมากอกาจิแม่หาเวลาหุยาติเผาวัตุจ้าวิลอกโกอิโยวิกาติชงานาทิโอขัวกาจ้าวิจิแม่วัตุจ้ามากาวิมาโกวัตุจ้ามาเมดาวิลอกโกวัตุออกโคโลแลสารชัยนัยโกเวติผาจอวิเจงาคือวัตุออกจะเจจ้าวิมาโกวัตุจ้าเลจ้ามากาวิมาเมดาวิจ้าวิลอกโกงาคือกูมือพิพิยอยอเตเลงาคือออตุติผากาสลาวิจิแม่ชะดาปะตองาคือติปอลิเลวัตุจ้าวิติยาธาคาเดกาจ้าแมกะจากาวิจิแมวัตุออจะเจเวไม่กะวัตุมาจาแมจามากาวิติผาจาวิลโกวัตุออคโลออตอมาจอวิติผาเนหือตุคโลหาอยู่ลุเอโกงาหือตุอาจาพิจายาพิพิยอยอกูมือเตแลงาหือตุติผาทกะสลาวิจิแมจราปะตอลิงาหือวัตุจากัวคาเดกาจากากาจาแมปิวิลอแมไมโกวัตุออคโลก็ตุจอเวสารชยานัยโกเวติผาจอวิเจออตอมาเพวิจิแมลิงาหือตุลูวิสิวิออจิทากับฟูลาวิเจเฮโกติปอลิเลวัตุจาวิเลอิโววิกาติชงานาทีออกขู่กาจาวิจิแม่จาวิดอวิกาอายิอือจาชะถาปะตองาคือเตจาเตดอวิกาอายิกาติวิโย
1: และลีชะเดจวิอยากางาคือราหุยาติจามือจาวิอยาเรียกโกลิคออจอยาทะหอดาวินาลีติมีจาติยากาโกเวลีลีคาติปทาลีติแกนาเกเซ

อาณาพี่เอพวยไปจ้าแรงหึมมียาชะได้คือนิเวตยาทาบาว่าอาณาเพวิชกะเพมาจ้าบาว่าอาณาชะทกะนี่คือจาวีดอเวเชวีจอเวอาสติคาติภัทธะจันดะลาวีอาณาโยอาณาชะแลชอชอชอติแลจาทะจ้าเป็นดักไอปื้อเวมาเฮยาข้างะฮื้อจาวิดอเวทะปะตอเพลาปื้อเวอนาติพายโยฉะดาปะตอเลยะนี้งายุวละตะเวสกุณะชื่อติพาติเยเพเวบาวาอนาอชอลินะคือออตุออคโลมากะตะมาจูอชอคือว่ามือเลน้ำตาติพาดะจูออปูนะเลงะฮื้อออปาวกุโลจอตะเวอาเซจิโอจิโจวิลอลีออลอติเจแลไทคอลอกวามาระคีนกกวิโยจิแมเลมาระคีนกเลเนคือละหุคอลอกวากูคอยเจกวิโยชเวทอกาเลงาคืออจามากโกอสติภายุละแลแฮอะเลนาพิติตูจากะเมจาลิมะเฮกัมปาปาเลเมื่อเตโซอาเลอชาชุนามังงาคโลวาซาเปอวิโอมือแอคโลชมากเกลอาภิคาเดติกาเลฟูจากะเมจาวิโอชเตยาโยคาเตคาเตเตเลอมอกอเชติโกโอกาจาเมจาจาเมวิเจติกามาเฮเลกูไขเจโกวิชเลมาราคินุกอสอจาชเตผาทอมงาคือคาเดจาวิโลโกเลงาคือบาวาอานาแผ่วิชอติภาอปูดะวิโยเจมาราคิโนเลคู่ไขเจกวิชอนี่คือออตุคโลออชอจอมาเวติภามากะตะมาจูกะกะยูยอลาวิโยจิแมนี่คือออตุออคโลเลออชอมากะตะมาจูนะเลบาวะมากะตะมาเกโจอปูกะลากะวิโยจิแมคาเดจาจอวิโลเลกูไขเจกวิออจามาโกเลออสคาเตคาเตวิชะได้ภาแลบาวะอนาแผตาวิชอติภาอปูดะจาวิจาตุบาวะอชอมากะตะมาจุกะกะลากะวิโยจิแมไทคอลโกมะระคีโนโกวิเลเนหือละหุคอลโกกูไขเจกวิโยจอนามาจอนามาสุเลละหุตอกขกะติพกติยายเยวิถปะตอมาจอวิโลกูกะงะจะอบุเตละทุลสิแมเปิดตาแลนจือได้จืองาคือบาว่าอนาแผ่วิชอติภาจาโจเวผัดตำลึงโควิเลไทยคอลโกผัดตำลึงโควิโยในคือละหุยาลอกวัวพักเขจากูหมอลีพักเขจาผัดตำลึงโควิเลจะได้ผ่าทอกันอาชุยได้จือลอกูเล่ให้ปั๊มมีพ่อและเล่พักเขจาจะได้ผ่าทะอยู่เวลาแล้วสกุณะจะได้ผ่าตีเยวิโยจิแม่พระเขตจ่าก็วิชเลเลียออกือออตีเตเลตีจือเลเลกันนี่คือออตูบาวะอนาแผ่วิชอติภาอปูดาวินนัชเพวิโยจิเมเลนี่คือออสจ่าออคโลคือว่ามืออชอจะได้ผ่ามากาจงมาจูอปูกากาฟาลาวิโยจิแม่งาคือเลบาวะอนาแผ่วิชอติภาผัดตำลึงมาให้กาเลละหูข้อรอกว่าพระเขจาก็เวจะได้ผาคาเดจาจอลอเรียงอะคืออาจารย์ยุ่ยเวลากว่าเพื่อเวลาเลี้ยวสามกุขอจ้าจ้าเลอีกคือเตดอเวลากว่าเคยเตเลเมจาอยากให้เรียงอะคือบาว่าอนาแผลวิชอได้ผาลอกว่าพระเขจาจะได้ผาอกือออตีมากุเลติยาเลเลกาอยู่เวลาแล้วเรียงอะคือคาเดจ้าแล้วโอคือดอวิมาโกนัชเตผาติเยวิลกุกะบาวะอนาโอปูดะจาวินัชเพวิโยจิแมมเปต้าแลลิเซจือเตจือลอกุมาเฮลุสเลไทคอลอกัวมาเขือพวงกุวิโยมาเฮลุสจะได้ยาทอกาลิงะคือบาวะอนาเพวิชอติผาโอปูลอกุดะจาวิจาจูเพวิโยจิแมมอามาติเลโกโกเลมาเฮลุสจะได้ผาทอนี่คืออสจะออกโลออชอจอมาเวติผาทะกากายูยอลาวิโยจิแมและชเวออกโคกาเลมาเฮลุสจะแลมนี่คือจาตาวิจาตูฮาฮากูกาตูออกปูทอกากาลากาวิโยจิแมมาเฮลุสกาลิงาฮือเชซาจอซาพอบาวะอนาเพวิชอติผาออกปูลอกโกดัจจวินัชเพวิโลแมมนี่คือลาหุยาลอกวมาเฮลุสเลยเฮอะเลอภิติเลวิโยติภาภาลอกวเลยคาเดเฮอะเลอติอะเลสัชชุคอเลวาสาอาจจะปึกเกลเคติฟูจาวิโยเคติจากะเมจาเลอภิติจาฟูจากะเมจา

แม่มาให้รู้สึกแล้วชอไอ้กะวิริจาโกหมอกอหัดแต่แม่เวโอเคกะวิโยออกกะจาแม่จ้าหรือออกมาจากกะวิชอติพาออจาเมลาตัวอปูทอกะกาลาวิโยจิแม่มาให้รู้สึกอะไรเนี่ยคือเชษาจอซาพ่ออบูจอจ้าวิออเจอเพวิโลลีงาคือบาวาอนาเพตาวิชอติพาจาจอเวขันจือจอเวเลออเลมือเลติปอกว่าลาสาเลติกาลิลิกาคาเดดโนจอโปอลอติยามาระคีโนโกเวเนคือลาหูคอลอกัวกูควายเจโกเวเลออสออจาติพาจะเจเปื้อเลนยาติยาลอกโกไทคอแลผัดตำลึงโกวิโยเนคือลาหูคอลอกัวพักเคจาโกวิโยนาเลลาหูคอแต่กามาเฮเลงามาโกจอวิลอกุกาชีวีอวิออนิชมอชอแกมาโกสลาปาสลามาติพาอบุติแลลิงาถะทุลาเพวิโยเบื่อเลเซจือเตจือลอกัวมาเฮลุสติพายโยเลงาคือบาวาอนาเพวิชอติพาชเซยาคาถากะคาเดจาวิลอกโกนี่คืออตัวอคโลบาวาอนาเพวิโยอชอเลกคือว่ามือช่วยวิจูอสจาอคโลจอตาวิติพามากาตะมาจูอโปกาลากาวิโยแต่ก็แลอวิออนีลาหุยาติพาทาบาวาอนาเพวิชอติพาจาจอเวสกุณะชเพวิอลอติพาอยู่เวลาเลียวจะเกิดศิลากาลาวิโยแม่และอย่าเพื่อให้ปอชดากระดาษวิออลอติพาแลจะเคยไม่เจดีโยอันนี้ขอเป้าตาบูราเลจะขอวิออยากขากายเรียอนาคูวิงาคือชอยากเกียวมาแม่ไกเลลิชอยากะอนาคูวิกาทิเพมากิเชวิโยชดาปาตอชดิคืองาคือติกาลิลิกาลิคาคิติและอนาคูวิติชกอเกียวงาคือเชเพกาตูลิงาคือติกาลิลิกานาชวะสิติพาหาจุวิลอกุลิงาคือออตูอนาเปวิมากุลิอนาเพเลเซวิชริพาทากาลิกากาทากากาฟาลากาเวจิแม่ติกาลิลิกาอชุยอตุยอยะกะทะคะเดหะสะดักกิสิแม่ยะเพื่อหาติกาลิลิลาหุคนะเปขอนอซแม่กะแม่ฮาเลดอสะปีอบูจา

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพบหารือกับนายทากาโตะอิชิดะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิณประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยารวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาตลอดจนสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเพื่อการศึกษาต้นแบบจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบและขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นน้ำลำน้ำสายลุล่วงกว่า80%เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
6: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 180.74 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันในห้วงที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สายรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอาคารเก่าย่านหมอมีทรุดตัวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายจากกรณีเกิดเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4มีเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและหน่วยงานกู้ภัยเบื้องต้นพบเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเป็นแผ่นปูนกันสาดบริเวณชั้นที่2ทรุดตัวลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากนำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยยืนยันล่าสุดไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งเตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือและการจัดการพื้นที่จะแล้วเสร็จปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเลาอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคุมาเงลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนเกเนยอยอบอนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนเนมาละคุยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยอยอบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วสีนกนกาสปสชขอนกลสับผือขอเหนือแม่เอขออาดูอาตียาวหลวยชื่อหอวสีนกนาอัสสะอาตียงนักงาลาและดูเล่าดูยาเปลี่ยนแม่ขึ้นหน้าอาจีระพยนเนลสับพังอาและวสีนกพอเนื้อหมอนเนื้อเจเนื้อแม่โยฮัตเอโยโจนาลูอุมาพอนเนอโอสิเชียวมังงนาอีคอนจานเนอัตโนมัติเชียวเอพีดีโอสิอัปโอนเนเชียวมังงนาโอสิดอพาร์สิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดอนากาตีโกจำยอจำยอนุมานากอนาลูเดอนากาตีซุ่มหนีซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกับปจการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลี้ยงเนแม่ชนยังง่ายยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยอปูเย่และงาเดใจที่โบนาคนนี้จำยอเวนี่นี่เอโกเย่งาสี่เวและงายีนิว
4: มาเจอกันยาว่าใช่ไหม
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: เมื่อสุนค่ะ
6: ป๊อปว่า
5: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

หัวเราะอย่างนี้ตัวช้างก็ไปชาจิ้มหุ่นเจียวเจ็บตลอดชีวิตเจียอย่างนี้อันนี้สิลานในช้างทางง่ายอย่างนี้อุดุธรรมะอย่างนี้วันนั้นลูกเราเห็นยุจีก่อนนี้อย่างที่ก่อนรวยไปทัพพูทันจุลแม่อย่างนี้หัวหลานในเชื้อราคือเนื้องาเจียอย่างนี้และมาอยู่กับดินแดนยาจดามแม่อย่างนี้กันในตอนนั้นก็มันในมือดูและพายด้านในมาอย่างนี้ก็มันในมือดูนะก่อนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยุ่ยนะก่อนนี้สวทเชียงใหม่และงานอย่างนี้หน้าอย่างนี้หน้าหันยาพอหน้าก่อนนี้บอกพอแล้วขอคู่มาขอพอแล้วขอคู่เอ็มที่พายยาสิเชกโกกิโลเฮและไงอย่างนี้นะเฟซบุ๊กพนักคนนี้สวทเชียงใหม่ที่พายยาสิเชกโกกิโลเฮและไงอย่างนี้พนักคนนี้งามาโจดูแล้วนะกึพอเนี่ยและนะหันยาและไงอย่างนี้ก็ในตานาอันที่มาอาคารน่ะและพายดานในมาอย่างนี้ที่มาอาคารน่ะจืออีนักคนนี้อยู่ก็และไงอย่างนี้กูสีบาลาล้อมอที่โคไทยพนักคนนี้วันเสาร์และรอยอย่างนี้อันนั้นนักคนนี้เชื่อมิถุนายนนี่พังอายากูเชื่อว่ารอยอย่างนี้อายานี้คนนี้นึกโสดจนเมื่อไหร่นั้นนักคนนี้ที่เดือนนักคนนี้แล้วเมื่อนี้จนเนี่ยจะเบียวนึกโสดนัดกันยิ่งมาเที่ยวมิรอยอย่างนี้จนเมื่อที่เดือนนักคนนี้ดูทุนยุ่งอีเลยนั้นนักคนนี้ที่เดือนนักคนนี้ยังไงมาอีเดือนนักคนนี้งาสาบุลากรุ่นยิ่งมิรอยอย่างนี้งาสาคนนี้อ๋อล่ะพอลบบาลก็ผู้หลานตัวเนี่ยไงนิ้วจีคนนี้จะกาจีแล้วมีนี่เลยมันทำอะไรนิ้วก็มาเกลี่ยมินานเนี่ยโดยเฉพาะบุ้มเล็บพอนั่นเนี่ยขนมนี่เลยมันทำกาเลยพายเนี่ยละมาอย่างนิ้วโดยเฉพาะบุ้มนักคนนี้หัวใหญ่จิ๋วอันนี้น้องฟ้าเนี่ยช้างทางอะไรนิ้วที่โควิดมาอย่างนิ้ว

0: adora la lele niga mang enu a tiu nu do le ma ja ma le lo ma la niga ma tu nu de ado ba ja le ala anya te ba she da le no za no Hanya tam de ba she dang a Aja ye lu de ba ta she ga ne lo sha ya la Yo ma mi lo no a ti ya Da ga le ga e ma yo we yu a jo ga no la no mấy là nhỏ người cho nhau nghe anh nhá nhị là nô à phải chơi mười lẻ lô ế u nghe lê nghe là nhá nhị là nhị ghê thế xu anh nhá nhị ra lên nhị ghê thế ngà mà có gì hơn mà chơi thế gà lúa phá gà lên nghe là mà chơi à bà thế gà lúa phá nghe đi lô nọ hà đi à là ư đọc mình lại nhỏ cho phá lê ở xăm nhà lên hà lâm gà ガロアパガレトラロマヘバシュアパテガロアパガマトアドノアウシタトラマザダクソシタダリラレロマレ ya te ni ga to da ba do da to tu shu lo me ma do ha lo te a la ni ga to da ba do lu e ja ga no mi lo no a ti a la le shi u lo tu ma o ยะอะเทลวะอูจาปาละมะจาอะปาลิลิละเลอุดอทุละละมะดอตะกุละยะเซนอาติยายะเซละงาคอยอเซละญาลายะเดลิ นิมาขอโยเสนะละเลตุจีลาโอเลโยเสติชาปลาญาลาโยมามิโลนออาติลาโยเตมันติเอนิมาญาโลมอฮาลา ปังเลลาอมอจะอมอโยตอมนะชะมอปะลากะเลชะมอมิตวนัวอยู่นะชะมอเอกาเลนิโลนิเนชัวอะนิมาละมอติจินโนนัวเตดาเดนหอเชนจิลางะปะโยมะเตญะโลนอ Ma 不灵呀咯要把你咯咯啊地啊那呼啦把门弄啊地哭来把张啊来要把门弄啊地哭了个把张啊来那呼地哭了个张啊啦来来大夫也落来地图来他来他啦你都落土啦啦啦有牙也不是来有草好啦啦啊呀你啦对在祖马江地河那嘞阿呀你啊嘞你耶在那马河那路地河那地河都土那河那的马波阿尔路啊那路地那马河马拉那他无事啦哦那马哈罗啊到罗要得啊呀马来你和马拉啊这家呀呀好来个罗啊马不弄啊这家马哈马拉拉他无事啦哦
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่พบต่างชาติครอบครองที่ดินและทำธุรกิจสร้างบ้านหรูปล่อยเช่ามูลค่ารวมเกือบ500ล้านบาท
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังตำรวจทหารกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200นายปูพรมเข้าตรวจค้นทั่วจังหวัดกระบี่13หมายค้น40หมายจับผลการตรวจค้นพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย9บริษัทมูลค่า209ล้านบาทได้ผู้ต้องหาชาวไทย27คนต่างชาติ11คนนอกจากนี้ยังพบคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงมูลค่า290ล้านบาทธุรกิจบันเทิงซึ่งมีชาวแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้จดทะเบียนนิติบุคคลถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีในพื้นที่ในการปลอมแปลงเอกสารด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นแบบในการปราบปรามขบวนการนอมินีพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติอรพิณเกียรติวิชัยดิษวทกระบี่รายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเปิดผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าแผนงานยกระดับทุนมนุษย์4ด้านต่อเนื่อง
7: กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงบวกปรับตัวดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวหลังอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำหรับตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปที่ขยับดีขึ้นสูงสุดถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50รวมถึงมุมมองของภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาคือทักษะแรงงานสูงที่ลดลงไป8อันดับและทักษะทางภาษาที่ลดลง5อันดับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนต่อเนื่องใน4ด้านสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งหวังนำเงินที่ประหยัดค่าไฟได้คืนกลับเป็นงบพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
8: งานพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในการสำรวจและติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593โดยจะนำร่องก่อน25แห่งเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้รวม55ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนเพราะมีแผนขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ครบ100แห่งในปีนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือนี้กฟผ.จะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดตั้งครบได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลักพันล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ส่งมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลส่งอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
7: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็โ
10: อพี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: เมื่อซุ้งค่าเมื่อซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูคนทั้งหมดทั้งเสียงค่ะเฮาค่ะมาพบมาทบจมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม 10:00 นถึง 11:00 นกลางเลยกลางค่ำอยู่จอมขาวหมู่ขาวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก้ออุ้ยเซ่ป้อมแม่พี่น้องเฮาค่ะในวันเมื่อในถึงมาในวันเสาร์ที่20เดือนธันวาคม2แห่งปลาย26ปีใต้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จะ1แห่ง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลิน8มา6ค่ำในวันเมื่อในสิพบทบจอมกันเอาเพลงความหวานหูถูกเสือเมื่อในเป็นวันเสาร์สั่งเตลิงยินป้ารังเพลงความปานเก่าฝากยินจูถึงป้อมแม่พี่น้องเฮาเขาให้เลยฮับผู้ให้เลยยินถ่อมจอมกันในตอนการเฮาคาดีในอยู่อําห่างค่ะป้อมแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะออนดังในที่ออนเอาในนั่นค่ะข่าวเงาฟิงฝากราศีฝากตวนจูถึงป้อมแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาให้เลยฮับผู้ให้เลยยินถ่อมจอมกันก่อนในนั่นค่ะอ้อก็เตยังตึกเตมีฝนตกลงมาหลายๆพื้นที่ค่ะพี่น้องเฮาเขาบางพื้นที่ก็เตตกน้ําบางพื้นที่ก็เตตกเอียวก็บ่ถึงมาหมดผูกวันที่21ต่อถึงวันที่24เดือนธันวาคมในฝนเตเอลงมาหลายๆองตีกําเหลวนี่นั่นค่ะความนั้นแหละลองตั้งซะในก็หลูเลยหางเฮียนกันไว้นั่นค่ะน้อว่าเฮาขาดถูกดีเลยครึ่งปองให้สร้างจังหือเดี๋ยวก็เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขานั่นซ้ําถูกดีเลยหางเฮียนจังหือพองจังหนังในค่ะอันนี้ก็ค่ะเจอเอามาฝากตวนจุถึงป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูโกนทั้งหมดทั้งเสียงเดี๋ยวก็อย่าลืมผ่าถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตั้นอยู่ตาซีนั่นคือบ่ติอําขาดหายกว่าเกี่ยวกับเรื่องเขาเงาฮะเขาขาดถูเลยฟังไว้จึงหือจึงหนังไหนนั่นค่ะนี่ก็ข้าเจอเสียเฮียงเอามาฝากตวนจุดถึงป้อมแม่ปีปีน้องๆเขาเขาในนั่นข่าวกับนั่นเลยเศร้าเอ็ดถึงเศร้าสีในฝนตีลดยอมลงมาหูปากมาในเศร้าถึง 40% ในนั่นค่ะออกพี่น้องเขาเขาครับจึงหือก็หลีค่ะก็ยังดึกหลูเลยฟังหวั่นไว้ลองฝนตกน้ำมังองตีน้ำตีจังเอือน้องมาน้ำทมน้ำป่าน้ำถึนไหลลงน้องมาเนี่ยนั่นค่ะน้ำเยาะก็ปืนตีอันอยู่จอมตาหวยสันลอยก็ดีจังมีลินหยดดินโกนดินปังไรในปืนตีเตี่ยมตีอันตั้งอ่ำป้อสูงตีสำนำนั่นก็จังมีน้ำอื่นน้องมาเจ้าหนังไหนค่ะก้นอันใจรถใจกาก็ถูกดีได้เพิ่มเติมบันลองฟังกันไว้ฮอลล์ฮอกาไฮลอดเพ่เนี่ยนั่นค่ะอ๋อตอนตาก้นเป็นห่อฮือฮ่าพายฮือฮ่าจำเจ้าไหนก็รู้เลยฟังกันไว้มือพองมีฝนฝนลมลมมาซึ่งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนแทงหนึ่งข่าวเงาเอามาฝากตวนจูถึงป้าแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะออยกก็เขาขามาตุ้ยในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาขาดถูกหรือไรฟังไว้ซิบลองอันที่ถูกหรือไรหู้หับมือไว้มือพองเป็นข้าวฝนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเขาขาหนึ่งแน่ดูเลยฟังกันไว้ลองตั้งเป็นอันมาจอมน้ำในนั่นค่ะออก็บอกว่าน้ำเอ๋อน้ำน้องน้ำหวยน้ำหังมันมีไว้เสียจังเตี๋ยมีเจอแบคทีเรียหลายๆอันโยกก็เตี๋ยจังให้เราเป็นตั้งเป็นไข้เลือดออกอันลูกตียุ่งมาตั้งเป็นเยื่อหนูค่ะนี่ก็บ่เฮาขากะเตาซ้อมน้ําหวยน้ําหังซะนั้นใกล้ๆเปลี่ยนในค่ะเนาะเอียวก็ตั้งเป็นไข้หวัดใหญ่และ RSV ในนั้นค่ะย้อนบ่ว่าฟิงฟ้าราศีมันปึงมันเปลี่ยนไปหลากหลายกว่าสิลองเฮียงกําขําตูเฮาค่ะนั้นมันลดยอมลงมาเจิมจึงหนังในค่ะในก็ถูกหรือฟังจังติดจับกันภายดังลมถุยจื้อในนั้นค่ะออตั้งเป็นตาเหลียงในนั้นค่ะตั้งเป็นตาเหลียงในก็ลูกดีน้ําหวยน้ําหังมันเสียนเข้ามาในหวยตาเฮาค่ะนั่นสิในนั้นค่ะอย่าไปเอามือเฮาค่ะในกาถูตีตาเขาค่ะนะยืนบอกมือค่ะในกรอบมันจังหวยจังหังหรืออะไรมีน้ำยาล่างมันติดตื้อเข้มดีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเยอะก็เดี๋ยวจังเป็นตั้งเป็นเนื้อหนังตั้งเป็นตีนซาตีนฮอว่าเสียมเจิ้งหนังในคานอเจ้าในกรอบหรือเลยฟังกันไว้เพราะว่าเขาค่ะกว่าหยิบน้ำลุยน้ำเย้ากว่าหญ้าเลียนน้ำเย้าเสียมเจ้าในหรือเลยมาปุดโคแปดเสรูล้อมด้วยถึงลองมดเสือเซียนเสืออับน้ำให้มันมดเสือเซียนเสือเจ็ดให้มันแห้งตีเตอร์เข้มดีหรือเสือปืนว่าเจิงหนังไหนค่ะย่อก็เทียงลองหนึ่งนั่นก็เตะเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนอันมาจมน้ำกุ๋ยน้ำหังน้ำทมน้ำน้องในนั่นค่ะก็เตะมีเป็นงูฮะแมงกุนงอในค่ะแมงจะล่างว่าหมดว่าเจ้านะเขาเดี๋ยวไปน้ำมาย่อก็มาไปอยู่จอมพี่มอมือเนาะค่ะก็นั่นเขาขาหลุดเฮ็ดได้เฮิร์นเขาขานั่นหมดเสือเซนเสือในนั่นค่ะโยกอหลูเลยเช็คด้วยอองตีไฟฟ้าเขาค่ะจังมันหูห้าจึมซึ่งหนังในค่ะโนปิโนเขาค่ะว่าไฟฟ้าหูนั่นในก็มันเดือดจังเป็นเพจังหลุดจังช็อตเขาค่ะไหลจึงไหนค่ะอปิโนเขาเขาค่ะโยก็เงื่องแหวอย่าไปกว่ายิบเสาไฟอย่าไปกว่ายิบคมไฟจอมเซนตาสายตั้งในนั่นค่ะมือพองผลตกกดจังแย่ผ้าผ่าผ่านหลังล่มกลุ่นติงเขาค่ะไหลกดจัดกดทัดด้วยปลักไฟฝ่าเขาขาดที่เฮือนตีเย่เฮอมันเข้มแหลบตาสีหนังหือเพราะว่ามันโหดเนี่ยก็เอาคัดเอามันลงกว่ามันก็เดือดเป็นลองเซฟตี้ลองหลอดเพไว้อ่อนตั้งจึงหนังในค่ะโยก็เฮอกับสื่อพาเจ้าหน้าที่เป็นมาเมปันให้เข้มแหลบจึงหนังในค่ะ เทียงรองหนึ่งก็ในข้าวฝนในเนี่ยค่ะรองหอรถหอกาเนี่ยนั่นค่ะอ๋อเบื้อพ้องซิบมันเน็ดฝนตกลงมานั่นเส้นตั้งมันติมึนนำกอดเตไหลมาเฮ็ดเฮาอาจังเป็นเพียกึ่งกลางจอมเส้นตาสายตั้งไหลหรือไหลเปิดไฟนาลดกาเฮาขานั่นติเฮ็ดเฮาขาหันกว่าตั้งนามุงหันกว่าตั้งนาไหลไกลอิดอ่อนหนึ่งจังไหนค่ะเนาะยอก็อย่าไปกว่าอยู่จำกลลดกาตั้งนาเน้นเพียวให้ห่างไกลกันพองจังหนังไหนค่ะมันก็ติจังหีบปลิกมันคือตันไหลอ่ำกว่าผายากันไหลจังหนังไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะยอก็เทียงรองนึงนั่นไหนค่ะเมื่อเฮาคาโลเลยมันเดมีบ่ค่าฝนในซื้อโคกอติเมนจ่องใจค่ะเออซื้อโคกอติเมนสักโคกออําแฮงซื้อโคกอซ้ําเตซาอายซื้อโคกอเมนจําซื้อในโลเลยฟังกันไว้บ่เฮาค่ะสักซื้อสักโคในค่าฝนในมันติอําแฮงขึ้นตันไหลก็ติเป็นซามันติขึ้นซาไหลแล้วก็อายมันก็ติเมนจังหนังในค่ะแล้วก็ติจังเฮ็ดเฮาเป็นลองคมๆไกลๆหนึ่งหนังเฮาค่ะบ่เฮาค่ะเอามาใส่ก็จังเป็นไหลเหมือนกันจังหนังในก็โลเลยสักโคอันที่มีลมเป่ามาเลยง่ายหรืออย่างนี้ค่ะย่อก็เครื่องปั่นสักโคนั้นให้มันปั่นให้มันแห้งๆจังไหนค่ะเนาะย่อก็ใจน้ำยาสักซื้อโคอันที่มันว่าอําตักแดดก็มันป้อมเหมียนเห็มจึมจังไหนมันก็ติมีมาจังไหนค่ะก้อยกากับปั่นขึ้นกับตะเหลียวได้ก็กว่าที่แล้วตั้งไหลนั่นก็เครื่องสักโคว่าเครื่องอบซื้อโคว่าใน1จมองแห้งไหลกําเหลียวในนั่นไหนค่ะ1จมองก็กะหลุเลยใส่เงินบอกจําบอก80บาทในไหนค่ะเนาะข้าวฝนในไหลเจอค่ะนะพาห่มคนนอนจังไหนเฮาค่ะติเลยเอาน้ำยาสักโคเฮเปิ้นเต็มป้อไก่ปั่นเซสเปียพองค่ะเนาะยันเปื้อว่ามันสิเป็นก้อนเป็นก้อนให้ได้ซื้อโคนั่นแหละมันสิก๋อยง่ายๆยกกับมันสิอําหมดใส่เส้นใส่เปิ้นสิให้เซื้อน้ํายาซักน้ํายาซักซื้อโคนั่นแหละค่ะมันก็สิมีค่ะอันเป็นน้ําค่ะเนาะยกก็อันหอมมันเฮในนั่นค่ะเฮาเอากะอันนั้นนี่เอาก็เอาเปิ้นก็แลกเงินเฮยกก็หยอดใส่ป้อเป็นซักพอเป็นสักในหมอก30มันเด็ดในเฮาว่าไว้ให้หมอกมันอยู่ที่ว่าเฮาสินักหมอกกิโลหลายกิโล9กิโล50กิโล50มันก็ติกาคันก็ติขึ้นมาจอมอันเฮาขาใส่ซื้อคู่เฮาขานั่นเห็นไหนคะนะเดี๋ยวก็พอสักเหี่ยวเฮาก็ขึ้นเอาออกให้ขึ้นก็ใส่ที่ห้องอบผ้านั่นตู้อบผ้านั่นในก็เทียงอยู่ในค่ะเทียงหมอก40 50วัตต์จังไหนคะก็บอกว่าสักใน1จมองนั่นตั้งสักตั้งแห้งเหี่ยวกําเหลวเออในก็ง่ายเงียบเนี่ยตะเหลวนั่นนี่ก็ติมีเจ้าการไปหมักมีเขาเปิ้นเปิดเสียงไว้นําจอมพี่ม้อมเฮาค่ะที่อยู่ที่เหตุการณ์เฮาค่ะในคนนําเนี่ยอองตีสักเอี่ยวก็หลุดตัวไปก็เอามือข่มพาขึ้นเกลือจังไหนก็มีนั่นค่ะนะเนาะแต่หรือก็ง่ายเงียบนั่นก็กาลองกาใส่ใส่ก็ติเพิ่มตื้อขึ้นมาอีกอ่อนนึงหรือเสียที่เฮือนเฮาจังนั้นนั่นค่ะนี่ก็ถึงนั้นหน้านั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาค่ะบ่ซื้อโคเมียนในไปเผ็ดกาจําเพิ่จําเปิ้นอีกอ่อนนึงก็เฮ็ดเฮามันมีนะมันเหม็นนะพี่น้องเขามันก็ติว่าซื้อโคมาในก็ป้อมตังแย่เหลียที่อีกอยู่ในสิสัมติจังหวะจึงในค่ะในพี่น้องเขาย้อนนั้นอันนี้ก็มันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะเป็นปัญหาอันหนึ่งต้นดาในข้าวฝนในเทียงเหมือนกันในนั่นค่ะเอาเยอะก็มีจึงหือเทียงหลาในนั่นค่ะก็ตีมีเทียงในนั่นค่ะรูรวมด้วยถึงลองป้ายเจอเขาค่ะในค่ะข้าวฝนในในนั่นค่ะก็มาต้องฟ้าในก็รับสิ่งกึมงึบมาเฮ็ดเฮอก็มาผลตกมาก็ใครห้องใครให้คุกใจไหลเฮือนว่าจําซื่อไหนคุกใจไหลก็ฮากว่าจําซื่อหนังไหนค่ะเนาะคุกใจไหลปอคุกใจไหลแม่เฮ็ดเฮอเฮาติตุ้มเตอไปจ้ะเฮาขากําใครให้กําใครคูนจําซื่อหนังไหนค่ะเนาะกูจังตุ้มเตอไปจ้ะกับนั้นเฮาค่ะโหลเลยทิ้งทิมด้วยไปจ้ะเฮาค่ะนั่นในนั้นใครอย่าไปวุ่นนําปนตีเนียนแผ่วอาลาอย่าไปเงาหน้าในค่ะโยก็ถูกเรื่อยถ่อมเพ่งความอันที่มันปั่นแห้งเจอในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวก็เหตุการณ์อันที่มันกว่าทดแปดข้าวยำเพิ่มแปดข้าวยำอันที่เขาคาตีขิงเงานั้นมันก็เต็มในวนเป็นเจ้าหนังนั้นในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากเตือนที่ถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะเดี๋ยวก็เทียงคอหนึ่งก็เต็มมีโรเลเช็คด้วยในค่ะข่าวเงาฟินฟ้าหล่อสีกันอ่อนตั้งบุพองเขาคาตีออกข้าวตั้งกว่าหนังหือป้อตีรถเพลโรเลหางเฮียนกันด้วยเจ้าหือเดี๋ยวก็เทียงลองหนึ่งค่ะกินตั้งกินอันมันหมดเสียนเสือในนั่นค่ะและสุกเฮามันสุกลีลีอย่าไปกินอันสุกอําลิบหรือไรเงื้องแวย้อนบ่ว่ามันสิจังเป็นตั้งเป็นหูไข้หูดับในนั้นค่ะตั้งเป็นหูนกหูลึงว่าในนั้นค่ะย่อก็มีแมงตึกแมงตองว่าซึมจังหนังในค่ะอ๋อก็นั้นแหละตั้งกินตั้งย่ําก็ล้างให้มันบ่เสียเสียกินให้มันสุกๆในนั้นค่ะนั่นคือบ่ติอําตุ้มเตอไปอยู่แล้วค่ะย่อก็ติไปอยู่แล้วค่ะนั่นก็เตรียมจังยอบย้อมไล่จังหนังในค่ะอันนี้ก็เป็นลอง10ลองในข้าวฝนเอามาฝากตอนถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาให้ไล่ยินถ่อมจ้องกันจังหนังในค่ะมาตวยเทียงอันนึงในค่ะจ่องย่ําค่ะบางปอกมาในย่อนปื้อสังในฝนให้จังตกลงมามือพ่อเฮาค่ะลงการเดียวล่ะก กำนำไปเป็นนางเมืองกรุงเทพมหานครเขานั่นเจ้าหนังไหนคะเนาะอ่ะลองตั้งเจ้าหนังไหนนั่นที่ละเนี่ยก็เปอร์ว่าสั่งละเผื่อว่าโรงการเนี่ยว่าเลิกงานเนี่ยนี่แหละเออโรงการเนี่ยว่าเนี่ยเนาะผลก็ตกลงมากำเหลียวเดี๋ยวก็เฮ็ดให้รถการในติดขับใหญ่กันไว้นั่นนี่นั่นค่ะก็เปื้อหางหลานเลยค่ะมันก็ติเป็นเมืองกำนำได้มันติเป็นเมืองเหมือนว่ามันเป็นเมืองเหมือนกวนโมรวมกับเขามาไรลีมันเฮ็ดให้มันเหลือดมันใหม่เจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาเรียกก็เฮิร์นตึกเฮิร์นหางหัวเจ้าในสูงใหญ่ๆนั่นนี่ก็มันก็ติไม่มันมันติปล่อยมันติปล่อยลองตั้งอันใหม่มาในข้าวไว้วันเพราะมันเป็นมาเจ้าหนังนี่ก็ฝนเนี่ยก็ตีเฮ็ดให้กอดตัวกันได้มักกลุ่มก็ตีเฮ็ดให้ก่อกับตัวกันได้น้ำเนี่ยก็ตีตกลงมาฝนก็ตีจังตกลงมาบอกหามองหูคำต่อถึงเจ็ดมองหูคำซึ่งหนังไหนคะอ๋อเขาสั่งถูกดีเลยรู้ล้อมด้วยถึงซึ่งหือละรู้เลยเช็คด้วยนั่นค่ะนะข่าวเงาให้ขึ้นด้านอยู่แต่สีหางเฮียนไว้จวงว่าซื้อพายยางว่ากุ๊บว่าจึมซึ่งหนังไหนคะพี่น้องเขาค่ะเนี่ยก็เปลี่ยนไปเหล็กลายข้าวย่ำต่อได้ปอกมือเฮือนว่าผลตัวก่อเขาขาก็เงื่องไว้ก่อนเหตุการณ์อันตีมันคือข้างไว้นั้นเหตุให้เยี่ยวก่อนเยี่ยวก็ว่าผลยอมลงมาเยี่ยวหืดมาเยี่ยวจงเลยปอกมือเฮือนเนี่ยค่ะรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่หลีป้าไว้ย่ำผลเยี่ยวเนียดอับนำสายหูเนี่ยนั่นค่ะเจ็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนซื้อคู่ให้แคบเนี่ยนั่นค่ะหนังหือบดีอําเป็นตั้งเป็นไขวัดหนาวนั่นจึงหนังไหนค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากจนทุกถึงกันเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีและปื้นหูตั้งหันในข้าวฝนในข้าวมาถ่อมด้วยเพียงความปานเก่าอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาย้อนกันเข้ามาเพียงความปานเก่าเนี่ยมันเป็นเพียงกรรมปานเก่าอันที่ปีใจอ่องเต็งเนี่ยนั่นค่ะห้องหมักดีห้องปล่อยสิงเก้งใหม่เลยห้องหมักยิงหมูขาวนุ่นไว้เนี่ยนั่นค่ะเนาะเขาขามาสืบถ่อมจอมกันค่ะนะปอมัยปีน้องๆเขาค่ะเป็นเพียงความปานเก่าย้อนบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงความปานเก่าพี่น้องเขาก็ป้องเจอปันอย่างน้ำเสกัมค่ะ
1: มือเหลียวเท้าเขาซ้ายอ่อนติงวันมองกอตุ้งยิ้งสีกอตีห้องความหมักผักตอนกันก็อันพักเหนือเจ้าเธอสื่อสัตว์มาต่างใต้กอที่น้องห้องเฉิดที่ออกน้องเต็นในห้องปล่อยเสียงใต้เฮาขาเวียงเกียงใหม่ภายในนิ่งของเสียงกัน

0: อ๋อค่ะพี่น้องเฮาค่ะค่ะถ่อมความปันเก่ากว่านี่นั่นค่ะมังก็ว่าเคยถ่อมความปันเก่าตัวมึงบ่เลี้ยงเออเนี่ยค่ะมังก็ว่าเออส่งเกียกถ่อมความปันเก่ามังก็ว่าส่งเกียกถ่อมความปันมาเนี่ยนั่นค่ะกวยกากวยกาว่ามันตีเลยว่าจังหือค่ะล่ะเพราะว่าเฮาค่ะถ่อมเพียงความนี้มันอยู่ที่เฮาค่ะส่งเกียกนั่นค่ะเนาะเฮาส่งเกียกเมียวคือเนี่ยมังก็ดิเกียกลูกทุ่งมันก็กระดิจักอันอ้วยอันช่วยอันจันมันมันก็กระดิส่งเกียกอันแลบอันล็อกมันว่า R&B ว่าสตริงว่าอันบนเกี่ยวอ่ะจำเจนในมันก็ติมีมาตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะการป้ายเมืองห้าเพียงความป้ายเมืองห้าการลุกพื้นห้ามันก็ติมีอยู่ดีว่าเขาขาส่งเกือกในนั่นค่ะเนี่ยก็เป็นเพียงความตีเขาขามาฝากตอนจู่ถึงกันในตอนการเขาขาวันลือเฮอวันเสาร์วันเมื่อไนในนั่นค่ะออกไปปีน้องเขาขาค่ะเนี่ยก็มาฝากตอนจู่ถึงกันซึ่งหนังไหนค่ะนะเขาขาเดมาด้วยแทงอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาพวกเขาค่ะเดมาด้วยกำนำบนกติว่าลองการหากินลิงต้องตั้งเมืองจึงไทยนั่นกำนำนำแห่งการยันเมืองเขานั่นในก็เดมาหิมนาการก้นไทยเหนียนในนั่นค่ะเนาะก้อยกากำพองปืนก็ก่อยยืนย้อนในนั่นค่ะว่าเขาค่ะก็อ่ำจะว่าเลยมาหาหิมนาการก้อยเขาค่ะก็มาเหตุการณ์ถูกแม่นจำหนังปักปืนไม้มีอยู่จำเจ้าไหนก็มีก้อยกาว่าใครฝากฟังไว้ปันว่าจะเจออันพี่น้องเขาเขานั่นขนาดเด็กกาเด็กขายอีสังเสริมว่าเด็กกาขายสังเสริมว่าเดลมีไว้ขว้างเหตุการณ์ในนั่นค่ะเดลมีให้มันถูกแม่นเอกสารหลักฐานมันนั่นให้มันถูกแม่นมันก็ตีแคมดีมันก็ตีอ่ำหยาบตอนตาเขาค่ะในนั่นขนาดโน้ตพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็หน้าการบางอันเขาค่ะเฮ็ดอ่ำไรเนี่ยก็เขาค่ะก็อ่ำเฮ็ดในนั่นค่ะมันก็ตีตื้อแคมดีเตะๆว่าว่าเอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาเขาเกี่ยวก็ไปลองวัดไว้ลองนาตีการงานเขาค่ะนั่นเฮาฟังอยู่ฟังกินกันจอมในนั่นค่ะออกพี่น้องเขาเขาค่ะเขาพี่น้องเขาฟังกันไว้ในนั่นค่ะโยกอตั้งอำเภอเมืองเจดวันเก้งใหม่เขาเขาร่อนปืนเผาปันว่าจมหนังปืนกว่ายืนในนั่นค่ะลองย้อนสถานะต่างดาวเขาเมืองถูกแมนจมหนังปักเปิงไม้มีจมหนังกระทรวงมหาดไทยเขานั่นในนั่นค่ะจมหนังปีเมื่อปีสองเหงจมหนังมาตรา2522นั่นในนั่นค่ะอันมาอยู่เศร้าถังดังเมืองซึ่งไทยไรหึงตะเหลียวในอำเภอเมืองเก้งใหม่ในก็ไรกดจัดกดทัดด้วยเย้าในนั่นค่ะหนังฮือป้อนบอดีเป็นกว่าจอมหนังปักเปิงหมายมีนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาก็เปิ้นก็ตีให้มีลายจือเปิ้นก็ตีให้มีลายจือไว้สีเป็นผืนละลายจำเจ้าหนังไหนค่ะเนาะเปิ้นก็ตีมีมาเพราะว่าคนมีลายจือเย้ามีรองเกี่ยวข้องเย้าในนั่นก็ให้เอาหลักฐานเอกสารมาเนี่ยค่ะติดต่อย้อนย้อนไว้นั่นขนาดเนาะตีองตีภายสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่ในนั่นค่ะเตี๋ยวข้าวย้ำ8มงกึ่งต่อถึง4มงกึ่งในวันข้าวย้ำเหตุการณ์จำหนังหลวงป๋องจึงในนั่นค่ะไว้เสียเลยหับหนังสือรับรองการปันขว้างองตีสำนักทะเบียนเมืองเก่งใหม่เย่าในจึงก็เลยได้กับติดต่อเพิ่มเติมเพิ่มจือเข้าในทะเบียนบ้านทร14เย่าก็จัดเหตุวัดไว้ประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมาย8ในนั่นค่ะองค์ตีสำนักทะเบียนอำเภอเทศบาลตีเข้าขายอยู่นั่นในนั่นค่ะเนาะย่อก็ติดต่อองค์ตีห้องผลิตในนั่นค่ะอยู่ตอนตัดตีย้อนหับไว้สำคัญประจำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเนี่ยค่ะจอมหนังพรบการทะเบียนคนต่างด้าวในนั่นค่ะย่อก็ไล่จืออันก้นตีไล่นั่นในก็ตีไล่มีหลักฐานยืนย้อนมาเฮ้เนี่ยนั่นค่ะอันในเกาหลัดเกี่ยวกับไปลองจ้าเจออันมีไว้วัดไว้อยู่เศร้าถังไว้ดังเบิ้งซึ่งไทยหึงนาวหึงนานสิบห้าปีเยาะก็ถูกเมียนจอมหนังปึงเขามาว่าเกิดว่าเนี่ยถูกเมียนจอมปึงมันมันก็ว่าเขามาอยู่เป็นเศร้าปีเขาย่ำไรหล่ะเนี่ยก็ปอว่ามันอ่ำเมียนจอมปึงมาติครมอกลเขาเมืองเมื่อปีสองหิงหาปากไปเศร้าสองนั่นเนี่ยก็หลุดเลยกว่าแกให้มันเยี่ยวตัวกว่าอันในเปิ้นก็ปืนเผาบันดอนดาก้นจ้าเจออันย้อนเฮ็ดย้อนโอนสัญชาติย้อนต่างดาวถาวรจำเจ้าหนังไหนคะเฮามันป๊อถูกเมียนเนี่ยค่ะก็เปิ้นก็เปิดปันตื้อตั้งให้กว่ายืนย้อนเฮ็ดดีอำเภอเมืองเจดวันเก้งใหม่ในเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปืนเผาดอนดาอำเภอเมืองเก้งใหม่ค่ะเนาะอันนี้จะเจออันอยู่จำเจ้าในก็ผู้เหล่ามีสุนเยาวกว่ามีวัดไว้ไรก็กัดกับสืบต้องถามไรดีลุมเจเวงอำเภอกว่าในข้าวย้ำวันข้าวย้ำเหตุการณ์จำหนังลงปองจึงในนั่นค่ะ8มองกึ่งต่อถึง4มองกึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์พอเป็นวันลือบนกว่าอำเหตุการณ์อันนี้ก็รู้เลยด้วยจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยาวกว่าแทงอันหนึ่งในนั่นค่ะผายตั้งลองมันกึ่มหลูหลอมด้วยถึงข่าวันก้นเมืองกรมการปกครองเขานั่นในก็เปิ้นก็ลงเช็คอินเดอะแอร์พอร์ตในนั่นค่ะ เข้ากว่ากุจจกุทัดผับในค่ะตีตั้งนครปฐมมียาเมากำก่อน้ำในนั่นค่ะตกจอมปืนจอมโตจอมขุงในผับนั่นเดี๋ยวก็กุจจยิวภายอ่อนเขานั่นมียิวกำไว้ในนั่นค่ะเอาลองตั้งเสื้อในก็ตีเลยว่าปืนก็อ่อนกันออกเข้าตั้งสีขึงปองให้สร้างตีนยอบกว่านั่นค่ะนอกตอนตากุ้นอันเฮ็ดพิษปักปึงหมายมีตั้งนครปฐมและหลายหลายตีในนั่นค่ะย่อก็ยั่งกว่าตียอบไรยาเมากำไรแทงในค่ะเนาะจอมแหลนลินไทยลาวในค่ะตีไรของกลาง26ล้านเม็ดเคตามีนแทง3ปากกิโลกรัมในนั่นค่ะออนไลน์ตีหลายตั้งจอมกันกำเหลวอันนี้ก็ตีเลยว่าย่อก็ตั้งภูเก็ตนั่นในก็ออกกดจัดกดทัดด้วยเหมือนกันย่อองตีหลายหลายตีก็กดจัดกดทัดด้วยเหมือนกันในนั่นค่ะกำนำนำก็องตีตั้งนครปฐมอันตีนั่นก็ขายเราป่นข้าวยามันไหนค่ะตั้งองตีผับอําเลยไว้ฮับคล้องในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเขาโยก็ตีมีแทงเฮ็ดเฮาลูกอ่อนอสักเล็กนั่นโยก็กว่าเข้าสู่ในขบวนการลงยาเมากรรมไหนค่ะโยก็ใจแห่งการในนั่นค่ะเฮ็ดโปรโมชั่นในนั่นค่ะป่นเตียป่นป่นเลือหนังอันที่เขาขายนั่นในนั่นค่ะนี่ก็หลายลองหลายอันขนมีป้ายาเมากำจอมในนั่นอันนี้ก็ภายดังหลายหลายฝ่ายเพิ่นก็ลงพื้นตีเสกดจัดกดทัดเพียวมวยกว่ากำเหลวในนั่นค่ะก็นั้นย้ำพ้องจะเหลวนั่นพี่น้องเขาตีกว่าเอลเลตีเลยนี่ก็ฟังกันไว้ย่อก็ยาเมากำมันเข้ามานำเนี่ยนะคะเอามาได้เป็นภายลองเป็นพวงห้าเป็นน้ำห้าเป็นอันสูตรห้าจิมเจนในค่ะหนูฟังกันไว้ซ้อมลองตั้งเจ้าในลองยาเมากำในมันอ่ำไกลห่างเขาขาดในค่ะฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นเฮยไก่ห่างมันนั่นตีตื้อแคมลีหรือสีเปิลในนั่นค่ะออแต่เหลียวถอมได้เพียงความมันหูถูกเจอแทงหนึ่งเพียงความก่อนอันเป็นเพียงความใจมูหลิงห้องไว้เพราะว่าปานก่อสร้างในนั่นค่ะเพราะว่าไต้หยันเมืองหามหันกันเนาะเอาอันในต่างเตี้ยนก่อนค่ะ
1: ปานก่อสร้างอันว่านั่นซ้ำเขามีข้อความสั่งถึงพี่น้องน้องเพียวเขาสั่งเปลี่ยนเส้นในเขา

ไรเขาเลยคำนาทำอยู่ซาซีเมื่อบัพเปอร์อะไรผ่านวันยันเมื่อวันนั้นเป็นเสียงไหนเต้นน้องมาเขาบอกซ้ำหนาวมังป่านเขาบอกกันเพราะวันคือวันคือวันหน้าพ่อเขาบอกโยหือเตะฮัดโขมอยังเป็นซ้ำหลอมหลอมมายังเขาเปิดสีจริงยอมมากรอบอะไรปองข่าวข่าวนั้นปอเลลืมมาเสือโคทวงไง

ทอมกว่าเกี่ยวกับไปลองพระว่าป่านก่อสร้างไหนนั่นก็ดีครอบคลุมนั่นค่ะเนาะก็ยังตึกมีอยู่ค่ะยังพองต่อเหลียวก็มังก็ก็ไล่ลีไล่เปลี่ยนกว่าเป็นนายจ้างเป็นพลเรือนมีเรื่องเปื้อนหับเมาจำเจนในก็ซ้ำมีอยู่ก็นั่นแหละพอมาถอมด้วยในมังปอกมาไหนเพราะว่าเขาเยี่ยมพ่อเยาหลุดเลยทับสืบกันให้เก่งแม่มีเตะค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดให้เขาขาดเลยหยับยับกินใจกันเต้ๆในก็เปลี่ยนปัญหาเทียงอันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวนั้นค่ะแต่เหลียวในก็ยังมือว่ามือซึ่งเป็นตีนยอมไรว่าก้นมันใจในเป็นก้นเจ้าคือเขาอะใครเหตุการณ์เหมือนเจิงว่าตีนยอมไรตั้งลำปางเหมือนเจิงใครเหตุการณ์กระทรวงมหาดไทยว่าใครเหตุการณ์ปกครองว่าจำเจิงในใครเหตุการณ์ในกับหาบการขุนเจิงไหนแล้วก็กะเอามีกไม้เปิ้นมาตีจอมรถจอมกายเอาซื้อโคนมาไว้ใส่ให้นั่นนี่ก็กะหยอกเลียนเปิ้นให้นั้นค่ะเอาอันนี้ก็พิษปักเปิงไม้มีเหมือนกันเมื่อหลายๆปีป่นมานั่นนี่ก็เมื่อหลายๆปีป่นมานั่นในกองเดมี่ข่าวว่าเจ้าหน้าที่ป้อมตำรวจป้อมมาจำเจ้าในไก่หยอกเลียนดอกเงือกก้นยังการยันเบื้องว่าจำเจ้าในกองมีค่ะเยอะกว่าตะเหลียวในกองมีมาเทียงลองหยอกเลียนหนึ่งออนไลน์จำเจ้าในกองมีมาในนั้นค่ะอ๋อฝากฟังไว้ปันค่ะลองล็อกไล่หยอกเลียนนั่นเนี่ยค่ะมันมีมาหลายมิลเนี่ยเนี่ยค่ะหยอกเลียนเฮาค่ะเมื่อหนังลูกอ่อนเล่นเกมเนี่ยค่ะเกมโรบอทว่าเกมอีสังเจ้าในค่ะค่ะผมฮู้คำว่าเล่นเกมค่ะลูกเนาะเล่นเกมในโฟงในให้ไหนค่ะเพิ่นก็ติหยอกเลียนให้ลูกอ่อนนั่นว่าเพราะใครเงินอันเติมใส่เกมนั่นเนี่ยก็ส่งแค่พังอันโปอันปล่อยปุยซูมาแลให้ไหนค่ะเนาะจำเจ้าในก็มีนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะโยก็ล้วนห้องห้องใครใครมันก็ถึงเผื่อคู่ตัวว่าย่าแค่พังกว่าเจ้านั่นเนี่ยก็ค่ายำตัวเก่าตายกว่าก็มีอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะโยก็เกี่ยวกับเลยลองก้นหยอกแลนกันจำเจ้าในก็มีมาหนำก้นถุดกันกว่าจำเจ้าในก็มีในนั่นค่ะก็ถูกหรือเลยฟังไว้ในค่ะลองก้นหยอกแลนในมันมีมาหลายลองหลายอันนั้นหยอกแลนลองเฮ็ดว่าเฮ็ดไว้หยอกแลนหยอกแลนลองว่าอยู่จอมเฮาแล้วเฮากะหาการเป็นซูเออร์การบางอันมาในก็มันก็อ่ําใจว่าเข้มดีตาสิบางอันเปิ้นก็เปิดว่ารับการเฮ็ดการเลยง่ายอ่ําต้นดูมีตัวทบก็ไล่1เดือน2 30,000

เผื่อว่ากว่าถึงเย้าเปิ้นก็ขังเฮาไว้ในนั้นค่ะเปิ้นขังเฮาไว้ในนั้นสิเปิ้นก็ใจเฮาค่ะเอาฟ้องกับปันเปิ้นเอาไว้กับปันเปิ้นเปิ้นก็เอาโอนเงินมาผ่านยืมเงินเนาะค่ะเป็นก้นมิจฉาชีพนั่นค่ะเนาะเดี๋ยวก็ผิดปักเปิงหมายมีเฮาก็เป็นก้นเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีกว่าซึ่งนั้นเพราะว่าเฮาบัญชีขายเงินหลอกมาเฮาก็กว่าแก่ดีเอาดีธนาคารอันเฮามีไว้หลอดก็หลอดหลอดก็หยับนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในก่อนหยับเนี่ยเมืองใต้เฮาค้านั่นในก็เปิ้นห้องกว่าเหตุการณ์เมืองเขห้าจอมเหรียญเหรียญห้าหลายตีหลายตั้งห้าในจุ่มเจ้าในก็หลุดเลยฟังกันไว้ค่ะกับเหตุการณ์ในเคทีวีกับเหตุการณ์ในคลับว่ากับกินยาเมากรรมว่าจุ่มเจ้าในก็มีมาลู่หายตายกว่าตั้งนำตั้งหลายอันเป็นดูอ่อนหนุ่มยิ่งหนุ่มใจอันหุ่นใหม่มานั่นในค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันจอมในนั่นค่ะให้งึ่งเวกันในนั่นค่ะรุ่นล้อมด้วยถึงลูกๆหลานๆเฮาค่ะทั้งหมดทั้งเสียงนั่นน่ะมันเตื้อแคมลีในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากด่วนจู่ถึงป้อแม่พี่น้องเขากูก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกว่าอะไรไปเลยก็ให้รอดเพียเขียนกันกูก็กูก้นทั้งหมดทั้งเสียงนั่นเตลีหรือเสเปิ้นเหย่าว่าเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะนะจมขึ้นมาหอมมาทุบจอมปอมแม่ปีๆน้องๆเขาเขาเทียงค่ะอ้อเขายังหมดเสียงเยี่ยวผัดยันเมื่อก่อนโดยตั้งเพียงความตีเป็นเพียงความเพลนี่ตีเป็นเพียงความใจเอียงเมืองปัดก็ปันเก่าอ่ะป้อเอาอันยาวหนาเพียวในซ้ำคำตีหยาบขนมปิ้งน้องเขาค่ะเอาอันอ่ำปิดอ่ำปอดมานั่นนะครับเต็มตั้นเยาว์ตัวลิ้นคือทางสีเมเนตเกลียวค่ะนะสืบถอมด้วยอันค่าหางเฮียนฝากไว้ปันในก่อนขนาดปิ้งน้องเขาค่ะเยาว์ก็ผัดยันปิ้งน้องเขาเมื่อก่อนค่ะนะยินชมขอบใจค่ะเหมยสุงค่ะ

0: ละเมืองดอยยันวันนี้ผู้อะไรทุกข้าอยากอยากพันเสือเสือเลยเฮ็ดกินหากินเลี้ยงต้องกูมือกูวันเสียงไหนแล้ว
1: ซึ่งอาเปลี่ยนไหนเยาว์เนาะอาเมียวควรผ่านขันสะกวัดหน้าเงินสวัสดิ์สวัสดิ์ตัววินดวงนาทุกข้ากะซื้อกะ

จะมาดับมันอับเฮาที่นั่งก่อนลงนอหาก็ละก็ละก็อําไรมีพี่มีน้องไผก็ปองเมาหือเข้ามาใจอ๋ออันเดียวคนขันแล้วแน่หาพี่น้องห้องหาสิแลเข้ามาสู่ใจอันวันก็อันนี้ที่น้อง

0: ันจึงเปลี่ยนในยาวนอประเปิดภาวะพี่เฮาตกมาเมืองลอยนะพี่นอทุกข์ขาสุดหน้ากว่าอยากอยากตวยยาเฮือนนาเยอยากตวยเฮือนนาเยไผเตฮือเตใครมาปวงอานอหาดออับติญาเพเปลี่ยนสีเตตวยก็เฮือนตุเฮือนอยากยอกฟังเหนียวจังหือปอกของเปิดใสพี่หาของเงินก็ไปอ่างเฮ็ดใส่สุนให้สวมกับกล้องยาปากก็โอเคนี่ก็ส่วนความบ่ได้เอาเลี้ยงเหี่ยว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี
6: ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจสี่และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447
7: นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัดการบรรยายธรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะของนักเรียนภาคฟันดูอินเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสดานบีมูฮัมหมัดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์พัชรพลมาลาแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนโดยผลงานในเกมแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1เกมนี้ทั้ง2ทีมยังคงมีขุมกำลังหลักพร้อมลงสนามแต่เนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับหลังเสียถึง2ประตูในนัดเปิดสนามแม้จะมีแนวรับระดับท็อปอย่างเวอร์จิลฟันไดกัปตันทีมรวมถึงมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและนาธานอาเก้คอยประคองแนวหลังขณะที่เกมรุกนำโดยโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและเมมฟิสเดปายที่พร้อมลงล่าตาข่ายด้านสวีเดนกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังแนวรุกผลิตสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์โยเคเรสและมาเตียสสแวนเบิร์กที่ทำคนละ1ประตูขณะที่ยาซินอายารีโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูและพร้อมลงสนามเป็นกำลังสำคัญในการล่าชัยชนะนัดนี้สำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เยอรมันพบโกติวัวเวลา 3:00 นเอกวาดอร์พบกูราเซาเวลา 7:00 นและกลุ่ม F เวลา 11:00 นตูนิเซียพบญี่ปุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ศิลปินที่ช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่ก็มีเพลงดีๆหลายเพลงแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าก็เสียดายว่าหยุดเส้นทางของการทำงานดนตรีไปเขายังใช้ชีวิตอยู่ที่แถวชัยนาทต่างจังหวัดเขาคิดเหมือนกันว่าแม้ถ้าทำดนตรีไลฟ์หยุดต่อเนี่ยจะเชิญเข้ามาเหมือนกันเพลงของเสกสรรทองวัฒนามีผู้ฟังขอมานะครับทางใน Google Form นะฮะคุณสายกล้าแดงวันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่ๆกันหลายท่านใน LINE ยังไม่ได้อ่านเลยก็ขออภัยด้วยขอไล่คุณสายกล้าแดงนี่ก็อยู่ใน LINE ด้วยขอบคุณมาสำหรับทางสายเปลี่ยวทางสายเปลี่ยวมาด้วยคืนนี้นานมากแล้วเพลงนี้แต่ผมร้องประจำคุณปอชิตาก็ใช่ครับคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันคุณโตเนี่ยแหละครับแล้วก็อยากเชิญมาบ้านต่อไปข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าถนนดนตรีไลฟ์จะไม่ได้มีแล้วแต่จะมีถนนดนตรีในภาคของทางโซเชียลทางด้านอื่น YouTube นี่เป็นต้นแล้วก็โซเชียลอื่นด้วยจะมีการพูดคุยกับศิลปินถึงเรื่องของเพลงถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเดินทางอะไรเนี่ยนะครับก็ทางนิวมีเดียก็จะบันทึกเอาไว้นะฮะผมก็เตรียมทีมไว้หมดแล้วเอาไว้ก็เริ่มต้นกับนังหงาในวันที่26นี้ที่นังหงามาทนดนตรีไลฟ์แล้วช่วงระหว่างหลังจากซาวด์เช็คเรียบร้อยก็นั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะก็ขอบคุณทางนิวมีเดียทั้งหลายด้วยทั้งน้องเอกน้องฟิลน้องโบ๊ทน้องที่น่ารักทุกน้องแดนนะครับก็จะได้ช่วยนะฮะบันทึกรายการแล้วก็จะออกอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจะได้พบเจอกันทางทนดนตรีไลฟ์ที่มากันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็บันทึกออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ที่1ที่2ต้นเดือนตอนนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านรองบิ๊กว่าให้เอาเทปเก่าๆมาออกกันบ้างนะฮะคิดถึงศิลปินที่มากันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาที่เดินทางมาให้กับทนดนตรีตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีพี่แอดสุนทรีเบชานนท์นะฮะไทยธนาวุฒิกบไมโครและอินบุโดกันนะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็นังหงาในวันที่26วอลเลย์บอลเหรอครับชนะนะฮะสวทระยองชัดเจนมากคุณปอชิตา FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝนไม่ตกลอยลำรอดตกชั้นแหละคุณเลขบอกตกสาวไทยชนะแคนาดาเออฟุตบอลโลกไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่มีตังค์ไปซื้อแพ็กเกจก็หรอกนะฮะก็จะดูว่าอะไรที่มันจะคู่หลังๆนี่จะได้ดูหรือเปล่านะครับวันเวลาครับพี่คุณเรศอ๋อได้ครับส่วนถามถึงพี่ออจักริดว่าจัดที่ไหนเพลงประชาชนตอนนี้ก็หายไปจัดเรโทรเพลงเก่าที่ FM 96 MHz ผมเคยฟังอยู่คุณปูบอกโกดำเพราะจังกับคุณผู้ขอช่วงนี้ได้ยินเพลงนี้บ่อยมากครับแล้วสักครู่น้องเคยเขาคุณนรงศักดิ์มีทองเขาไปตามข้อมูลมาอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาละครนี้มันมีเรื่องคล้ายๆมันคือเนื้อเรื่องจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่สภารัฐสารสินนี่แหละครับแล้วผมก็ไปมาแล้วนะสภารัฐสารสินตอนที่ไปพังงาตอนไปเป็นพิธีกรที่พังงาสารใจไทยสุดใหญ่ใต้จากภูเก็ตเข้าพังงาก็ต้องผ่านสภารัฐสารสินก็เป็นเรื่องของศพเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความไม่สมหวังแล้วก็จบชีวิตลงไปนะฮะบัวดำนะครับในละครในเรื่องนี้จะมีฉากอะไรต่างๆความเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนี่ก็จะมีอยู่ด้วยในหลายทั้งละครแล้วก็เพลงฟังไม่ได้ครับลิงก์รายการจากคุณโน้ตนะฮะคุณแอดบอกขอบคุณกระเหว่ากับหนึ่งก็แจ้งมาเรื่องผู้ที่จองระดับขั้นว่าไทยทัดบรอนทองแดงมาร่วมเงิน1ครั้งเงินซิลเวอร์มาร่วม2ครั้งระดับทองนี่3ครั้งแพลตินัมนี่4ครั้ง
ระดับเพชรนี่ไดมอนด์ได้5ครั้งแล้วตำนานนี่คือ6ครั้งขึ้นไปตำนานนะฮะตำนานมีใครมาครบ3ปีทุกครั้งบ้างเนี่ยมีไหมมียืนยันตัวตนหน่อยวันงานสุดท้ายของมาริโฮน่าเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครมาได้ครบทุกคนเอาหลักฐานมายืนยันด้วยนะว่ามาถนนตรีหลายครบทุกครั้งไม่เคยขาดเลยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรฟรีได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดนะฮะและเดี๋ยวจะหารางวัลให้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับแค่นั้นครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5ทุ่ม29นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางถนนดนตรีคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณพัฒน์บอก23ครั้งครับคุณพัฒน์438นะฮะก็รับรางวัลเลยนะฮะเดือนสุดท้ายครับมาได้ยังไงจองได้ยังไงเนี่ยนะครับ23ครั้งนี่คือเกือบจะครบทั้ง3ปีเลยนะฮะเจ๋งมากต้องยอมนะครับยังไงเดี๋ยวมารับรางวัลเออได้เสื้อหรือยังได้เสื้อถนนดนตรีหรือยังครับเดี๋ยวเราก็ต้องแจกในคอนเสิร์ตนะฮะครั้งละ30ตัวก็เลยอีก3ครั้งครับทั้งดูฟรีทั้งมีของแจกนะครับอ๋อคราวนี้มีพอดีผมไปลื้อหนังสือไปมอบให้กับทางสมาชิกของถนนดนตรีที่มาช่วยกันขนหนังสือแล้วก็ลื้อข้าวของของทางราชการที่เขามากองสุ่มมันไว้เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็ช่วยกันลื้อแม่บ้านได้ค่ากระดาษจนไปพอจะเอาไปนะครับให้ค่าขนมลูกก็บันได้บ้างแล้วก็หนังสือดีๆเนี่ยพอดีเขาทำให้บ้านเขาบอกว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้โลละไม่กี่ตังค์ผมก็เลยเสียดายก็เลยให้คุณเลแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีมาช่วยกันแยกหนังสือแล้วก็นำไปให้กับห้องสมุดหรือว่าไปให้กับโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็มีหนังสืออีกเยอะนะฮะก็เลยแยกกันแล้วพอดีเจอซีดีธรรมะในตอนที่มีรายการธรรมะของพี่ปัญญาชมจำปีแล้วก็เลยจะเอามาแจกด้วยแล้วก็มีหนังสือดีๆหลายเล่มก็จะมาแจกนอกเหนือจากพจนานุกรมฉบับสื่อที่เคยส่งมาในไลน์แล้วมีผู้แจ้งความประสงค์มารับได้คุณที่คุณเลนะครับ40ท่านแล้วก็เจอซีดีเนี่ยที่เป็นธรรมะนี่จะมีเยอะแล้วก็มีหนังสือด้วยแจกวันคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลน์ก็แล้วกันนะครับส่วนเสื้อยืดก็ลุ้นกันนะฮะเราจะมีการที่จะจับรางวัลจากบัตรนะฮะแล้วก็ดูนะฮะดูพอสุ่มรางวัลแล้วก็จะมีขึ้นนะขึ้นเป็นชื่อของคุณที่ได้รับรางวัลแล้วก็มารับรางวัลกันได้ครับก็มิตรภาพที่เรามีต่อกันแล้วก็กิจกรรมที่มีต่อกันตรงนี้3ปีขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่ได้มอบหมายให้ท่านดนตรีมาทำหน้าที่กันให้คนได้รู้จักสถานที่คือห้องออดิโทเรียมศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่และใช้ประโยชน์ทางราชการสถานที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก็ตรงใจนะฮะแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตที่ได้มีเนื้อที่พื้นที่สำหรับการแสดงออกบนเวทีที่มีเกียรติและก็มีมิตรภาพนะครับก็มาชมฟรีกันได้นะฮะในวันที่26มิถุนายนนี้ก็มาที่ร่างงานแล้วกันสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ปีที่3ปีสุดท้ายและเดือนนะฮะเดือนหน้านะครับเอาเตรียมไว้ก็คาราบาวนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขชื่อตอนนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขและจอมยุทธคลุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วยครับกับเพลงที่คุณขอมาในไลน์นะครับวันเวลาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จัดให้แล้วนะครับสำหรับสาวสุราษฎร์ที่ขอ2เพลงก็มอบให้ทั้ง2เพลงแล้วก็บ้านกลางไพรนะฮะส่วนศิลปินท่านนี้คุณโยชื่อเดียวกับผมเนี่ยนะฮะเรวัตพันพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ไปที่หลาใต้โหนดที่พัทลุงกันมาด้วยกันก็บอกว่าคนนี้เป็นนักเขียนและไม่ธรรมดาสำหรับดวงดาวเดียวดายแต่ชื่อเพลงเนี่ยแหละครับโอ้โหผมพิมพ์ไปเนี่ยคือมันจะพิมพ์เสร็จเพลงจบพอดีเมื่อสักครู่นี้สำหรับบ้านขามไพรพิมพ์ให้คุณอุเทนพงษ์บรรจัยเขาหาเพลงนี้คุณเชื่อไหมครับนี่คือชื่อเพลงผมมีความรู้สึกมันเหมือนชื่อแบบเหมือนเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยอะทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอแล้ววันงานผมจะไปจำชื่อเพลงของน้องเขาได้ยังไงครับดวงดาวเดียวดายครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีก็กล่าวอย่างนี้ครับ

มพิมพ์ผิดเข้าไปเปิดเพลงวจนาสนะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นมีผู้ฟังขอคนเดินดินจากสกลนครมานะฮะน่าจะเป็นเพลงที่จะนำเสนอกันในช่วงท้ายของทนดนตรีงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปใหม่เป็นคาเฟ่ Poetry เป็นเพลงท้ายก็แล้วกันนะครับขอบคุณคนผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีนะครับทั้งสื่อทางออนไลน์โซเชียลต่างๆแล้วก็ทั้งในทางวิทยุนะฮะที่ถ่ายทอดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในทางสื่อโซเชียลทุกส่วนด้วยกันนะครับวันที่26นะฮะวันที่26นี้มิถุนายนนะครับศุกร์หน้านี่ก็78ปีนังหะคารวาสนะฮะจุดพักของนักเดินทางก็คงจะมาพบกันมาเจอกันบางทีบางคนอาจจะเข้าไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ในช่วงแรกแต่ตอนช่วงหลังๆอาจจะเข้าได้เพราะว่าที่ว่างก็จะมีขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะครับของกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณอุเทนผมบรรจัยควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ราจะสืบสานฝาและยอดและแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร
1: ์ไม่สงค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้บูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อฮะ
0: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สาเหตุย้อมมอมะเร็งหลอสปสชกู้จิงล้างไก่คอมอจอยอตัวกู้มอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองแจเจลีมอใจใจเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอคอเทียหรือยาเตอร์ลีกือชั่วตัวสัจจุยเทียเสียจุเชียรอตัวหนึ่งมอมอเตอร์มูลสีตอนเดอสปสชเบอร์สต้องยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยีจีเป้จีจีดวนอหลักชิงม่วนบัสต้องเจ้าจอถูกหลอกยังยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอลือเฮายออีเป้ออเป
4: ้เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมองเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดอรลู่เสงจังใหม่ลู่เชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังซึ่งจูไปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดอช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอโนมงยอเป้ลุมงสวดเลยซอกันนงเตาย่อซองอีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเลยจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีนิ่งเก่าอีรู้เจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวนย่างจัวรู้หยี่ลีซาช่างตุจาคือกังนู้นวยอดจูปีกีย่างจัวรู้หยี่ลีซาหยี่ตุจาคือกังปีกียอดหลัวชงนัวยอเน่งชงเดาหนัวกูยอดจัวเสียงว่างรงชาจอกอังจอมดูสูต้องจัวฮัลูมองดักลู่เสียงเจงใหม่ตวนจื้ออีจงหนักจุกตีนิ่งจังสวดเล่ามาอ้นได้หนัวช่างเต๋อจัวสวดเล่าเตาเป้าฮาตาเดินหนัวกูจัวกะลู่ชัวเจี๋ยเจียจัวสวดเล่าเตาหนอซื้อเอทอสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิร์ตอวดจอมเดาจัวเมชัวชัวเล็งชัวตุกือลุนรูกุญอ้อัวพงยูอัวเกหวังฮัจยาชาฮาตาสวดเล่าโยลุนรูญอ้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมึงจูจัวเถาซาวเอจวนจื้อนัวจักรังลูกงเกโลเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมงเดาลู่เสงเชียงใหม่จื้อมองเตา

0: nó
1: chuẩn giữ núa yếu mua y sang lụp bao cho lụp thẳng chùa bế suốt lời tàu bao hạ chùn đảo kế càng giáp tên giáp tàu ở cầm lăng cài nữ mua căng hầu lăng có chữ chùa bế mà châu lê sang núa tàu mua chó nụ chữ cứ say chùa kế nó căng hầu hú của tàu tự tuôn thua tự hà lê núa hà tà kế càng cứ bế giáp tên giáp tàu ở cầm lăng cài nuôi chế nữ dò y chú hầu kế cứ lụt cháu chùa เปลูเจขอคอฮะมองกระตุ้นเช่าจัวเปจอปังลือเปจอระบบอวัยวะเดิกเปรุ่นรอดเจนิวอัวเฮาหรือเต่าสองหนอมาเถากือเป้นยาเตนยาเตอออกกำลังกายเหล่านุเจนิวมัวกังเห่าเต่าเต้าจังอย่างจวนเดิกเปรุ่นเจซื้อเลยคือยัวมองปังจัวกระตุ้นอัวจัวก็รู้เจเสาร์หล่อสื่ออัวจัวก็เหยียดถูต้นหนึ่งคือจูกอบเหล่าฮะอย่างจวนซื้อนุเจเถายูยับเตนยับเตาโลออกกำลังกายโลนุเจก็จะปังลื่นหัวเขาหรือเตาช่องแหงหอเจอยู่จะปังลื่อยัวผลิตหล่อสื่ออัวจอกัวโฮอร์โมนเติบตัวลูปังจัวจัวเปรู้เจอัวเขาหรือเตาช่องฮะอย่างจวนซื้อนุเจฮาตาย่อเป้ยัดเต็นยัดเตอออกกำลังกายเจนิ้วหัวมองอวดจวบกูเป้เตปังเยื่อไขมันย่อจวนเดิมก็รู้เจลู่สือเตาจงแหงหนอฮะย่อมองปังจวบเช่าจวบก็รู้เปล่าหนึดคลาอัวเขาหลือเตาจงแหงฮะเถ้าเป้หมดเกย์ย่อซ่านชูซ่าก็เครียดแหงหนอเจก้อนยัดเต็นยัดเตอออกกำลังกายก็เตยอย่างจงเล่นเตอหนิ้วหัวมั่วเก๋กังคือปลุ่มมองฮะย่อมองอวดจัวก็รู้เจ๊ขอคอโลชื่อทางเล่นเดอร์ก็ยกปืนเจ้าสู่เต้าซองแห่งเล่มาจอนหนูจื้อป้อฮาตาเป้งยาเตนยาเตอออกกำลังกายหนูเจ๋ยออีอย่างคือเป้ลวงแรงแป้งจวนดักเป้ลูกเจ๋หนอมาหนูยัวมองอวดจัวก็รู้เจ๊ขอคอชื่อเก๋นอกันย่อซองชื่อมัวมอมวนเก่งมาเถ้าคือเป้ชื่อมัวมอมวนเก่งจื้อเล่นเดอร์เตกังมอเก่งเก่งหนูเจ๋หนูยออีอย่างคือต้องคืนเก่าจัวเปรู้เจ๋มองจัวยังเดนเดตอนเดนอ๋อละสื่อยัวปังจัวอวดจัวก็มั่วจู่ซาย้อนเดมองมาวิเลนเดอร์กัวฮู้เปจ๋อหน้าจื่อกตินิ่งจางสุดละหรอเปยัวเต่าเต่าตัวยาเตงยาเต่าออกกำลังกายอีชาฮ่าอีลูลีเปียนุเจเปยัวจู่เต่าออกกำลังกายยาเตงยาเต่าอย่างเจอย่อไปนูต่ออีลูลีเปียอ๋อฮะอีชาคือฮะตาก็ออกกำลังกายเดอร์ยัวจู่ย่อจื้อเจ้าเล่ไปเจ้านาทีเนอมากุมมวยจะหลู่ถังเลนัวจัวเป้สดเลยเตาเป้าเลนัว

จวนซื้อหนัวยมมัวอีช่างหลุเป้าจะหลุถังจัวเป้สดละเต่าเป้าหาจูนเต่าจื้อวันซื้อไทยตุนไชลูกือหยอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาหนือลู่เน่งอันเต่าเก๋กังกือหนือเต่าหลุอวนลู่ลัวเข้าหลือด้านสาธารณกุศลปังจั่วจอเป้เสงสดเล่ามาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาหนือยออีเล่งกือเต่าอวนลู่ลัวเข้าหลือกือหยอดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่างสภากาชาติไทยคือเตาปั้งจวดซัวจ้อไปเสียงสวดเล่าคือเตาหยอบผู้ประสบภัยพิบัติชดชั่วจังอย่างเลยอ้อกว่าเตาใจเก๋ปั้งจวดฮะชื่อตังเลนเตาหนูเจนหนูกูเจ๋งหยออีแรงคือเตาก่อตั้งลู่โครงการคือเช่าลู่กลางลู่ชูคือหยอโครงการกำลังใจในพระดำริลู่เช่าจ้อป้อนเนี่ยคือเต่าเจ้ามุญอจะหูเจลอฟาโลจึกคูปลุเน่งคากัวปยอตุเน่งซองเถาคือเต่าดาลูเจลอฟาเหล่าเจอวนเน่งซองฮะปังจวดเช่ากัวมัววางหัวชื่อลัวชื่อเซ็งหยอดจอปะเหนียวมัววางหัวชื่อลัวอีหยังเกาชื่อเน่งฮะมากูยอจ้อลัวเฮาหรือคือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนือเตาอัวหลูปังจวดจัวจ้อไปเสงชัวชัวเล็งชัวตูมากุงหัวหูเป้อีจงหนะจึกตินิ่งจังสวดเล่าเป้อยู่เตาหลูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเต่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือหนือเตาลู่ลู่ชัวเป้ชัวเล็งชัวตัวเอกูหอมมัวจะหลูถังในหนัวจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัว

照，三明度

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีมั้ยนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดดิวัว2ประตูต่อ1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกดดิวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+4 เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกือราเซาเวลา 7:00 น.และกลุ่ม Fตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา 11:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: โอโบดาจ้า
5: โอเมโชเปอร์
4: มาซุงค่ะ
5: พ่อคว่า
4: เนาะซง
6: ปุดูธรรมา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
7: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: 哎呀，说话不来好话啊！那年做么话你这么啊？啊不，你说我多做的话做不了好说话吧？啊不，你说我不干过啊，不花钱过买他金买过那档啊，不知过那哇？สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทีเลยแบงอ่ะมางาเชื่อเฮสวทเชียงใหม่แบงเฮดาวมาชคองอ่ะเอาลีสุงูด้วยมองไม่ยังไงยีด้วยมาคืนยิงกันด้วยมียังยิงก็ไม่ท้าววิทยุอ่ะยีระบบเป็นอย่างเฮเอเอ็มยีครึ่งความถี่โง่ไม่ยังไงถี่ตัวลีเฮียชีจิโฉวะโจเนี่ยดูแลงาเปียว่าวชว่าวโลชื่อยังอ่ะวิญญาณเดียวไปเหงาอาวโลคนเนี่ยเหวิทยุจวะอะไรแปลว่ายี่ระบบยังไงเอเอ็มที่ตัวนี้เฮียชีสโจว่าโจเหอาวโลที่ชื่อเหงาวลิสุงหัวที่นี่นั่นน่าชอบงาลิสุมกวาดงาที่ลิจวะชอบงาทีนี้ถ้าวระบบไลฟ์สุขจวยชอบงายี่เพลงโง่ไม่ใช่คือสวทเยียจุดเยียเชียงใหม่ไงอันนี้แปลว่าเอเอ็มที่ตัวลี่เฮียสิสุกิโลเฮติเลบุญเนี่ยคือดูละอธิบายว่าชื่อความว่าไงมาบอกว่ากดติดตามได้บอกว่านี้ถ้าแปลว่าอันมีที่ลี่นี้ตั้งอ่ะจ้าบอกรายการพอดูแปลว่ายี่ที่ลี่แจ้งเตือนเยียชื่อความว่าบอกลี่สุ่งโง่ไม่ใช่คือที่ยี่มาคือหนีเวลาด้วยหนีหัวด้วยไงที่ยี่มาแน่แน่โง่ไม่ยังไงโฉมโง่ควันยี่คือเจมูติควาดูที่มูลงมันยังไงหนีโม่ควันยี่สามโม่กันมาคือที่ยี่มาคือหนีควาด้วยน่ะที่ยี่ควันยี่คือน่ะเนี่ยซึที่ยี่ในที่ดูอยากชอบง่ายแต่มาคืออาวุลิสุงอปากากุง่าย
1: อาทิตย์นี้อาวุเสียหัวบุรังว่าจะมาปีมาหรือจะมาเสจียงเชียงบองมันยังคือเรื่องผงเหงาไงอาวุชีที่อุชีพุฟมังไงอาวุพุฟมาอาเมื่อสังโอมันยังอาวุเสียหัวเฮที่กระทัวเฮหมวกหัวเสือสูดจวะอาเมื่อสังโอมันยังเที่ยวจันเนี่ยยุคเฮจูได้เหยุคเสือเฮจูได้เหหมวกมาหมวกล่างหัวอาก็เฮอุพูเนี่ยพอหัวที่กระทัวมันยังอุพูฮับฟงมันยังยุคขมยองหัวหมวกล่างเบสเบสชกว่าไงที่แบงค์ของมันเนี่ยที่การที่วันเนี่ยคือยึดเสือคือจุดละเหตุยึดขวดคือมามูละเหตุก็คืออุปยุทธ์เงาะอุปจอมมันยังไงที่แบงค์ของมันเนี่ยสังเหตุไงวิเศษจุดละเนี่ยมูมามูละก็คืออุปฟัวมาสิบปุ่ดูฟัวมาไงถ้ามาเฮงว่าถ้ามาปีมาหรือถ้ามาเสจิเชียชาวของเราไงที่การที่วันมันเนี่ยคืออารามมาเสือสุดวังมาเสือเสื้อสุดยอดของมันเสื้อเฉพาะงานวุ้นเสื้อของมันยังคืองานวุ้นที่มาคืองานดูแลสุขภาพยังเฉพาะงานยี่วุ้นที่มาโง่บัญญัติเหตุผลที่วุ้นยึดเชื่อโจเหงาโมหะมาโมละอาการคือผู้อยู่มาบัญญัติคืออาชีพดูอยู่มาโง่บัญญัติคืองานพัฒนาการงานวุ้นแท้ของมันก็คือพัฒนาการมาชื่อบางงานชื่อคือเชื้อชาโง่แบ่งเช่นมองมันยังคืออันนี้แทงว่าอาวุธสีจางว่าเนาะอันนี้อาวุธผีอาปาเอาเนี่ยวุฒิมุทังไงยาอิทธิ์รูแท้ๆวุฒิภูกุลียงว่าไม่ยังว่าอาเมื่อสัตว์เชื่ออาวุธลิปาลิมาเชื่อไงอาทิตย์จวบเฉยงามคือพัฒนาการชั่วง่ายนี่มาถึงมาง้อเป็นยาอาวุธวุฒิยามมาง้ออิทธิ์ที่นี่คือมามูลานี้ผู้ยอมมันคือมาหัวเกิดจากโรคบางชนิดไงน้ำมาทั้งพวกมันคืออัลลาห์คือกลิ่นน้ำผสมเงาผู้ยอมมันไงยาแบบมันมันคือคือโรคเบาหวานถึงมันไงที่นี่คือโรคโรหิตจานไงที่นี่คือโรคต่อไทรอยด์ไงที่ถึงมันก็คือโรคดังขาวไงที่ถึงมันก็คืออะไรแบบเดียวโรคระบบประสาทไงเอตมังมันไม่เคยไงคืออะไรเนี่ยอาวุธพวกอุปยมาเคยที่นานทำมาควันยังเคยยมาเคยจวบไปสิไงเหตุผลมาเคยไงที่ถึงมังมันยังไงที่อาวุธพวกยมาไม่ยังไงยึดเสือด้วยเนี่ยหมูมาหมูลาวไง อะไรกินเยอะผู้ใหญ่มาเงามาเคยเหตุผลมาตัวเฉพาะงานพฤติการง้อพฤติการง้อมันยาเอาวิชูง้อเอาทำร้ายสุขภาพไงเอาวกูเดียวมากว่าชิมาง้อปีข้องมันยาที่เอาการดื่มเครื่องดื่มง้อแอลกอฮอล์เอาเสื้อเพื่อเสื้อมีดัวมาง้อที่นี่ยุโกเชียมาง้ออารมณ์จ๋าอารมณ์ดัวเนี่ยคือเอาวกูเดียวกูมีอะไรปล่อยอยู่มาจมังอ่ะไอ้ที่มองมันยาคือมีโอกาสง้อศูนย์มีโอกาสคือสูงยังไม่ถึงอ่ะเอาไปคว้าโนมาสูบบางขวาคือโอกาสมาคือสูงมากกว่าคนที่ไม่สูบไปเฉยของงานอาทิตย์บางไม่คือเอาทีดียืมไม่ใช่คือไงยาทั้งหัวแป๊บไม่ใช่คือทานให้ไงจำนวนอนุมูบ้างไงอิสระเงาะบริเวณวายาววุชิจิวังอ่ะเพิ่มมากขึ้นไปถึงไงที่วุพุรมังอ่ะอาทิตย์มาคืออาทิตย์นี้เอาทางให้เซลล์เงาะเซลล์ซ่านเมล็ดสีผงเงาะมาคือเอาวิชิมายิจามาคือว่าปีว่ายิสีนี่แน่มังว่าเอาทำมาโดเสร็จจากแสดงมันยังคือยิเซลล์มาคืออ่องแอร์ยังไม่ใช่ไงใช้เฮดก็มาดูเฉพาะไงอาทิตย์มาคือเอาวิชิมาคือเนี่ยฝอมาคือฟูซาไม่ใช่ไงที่จะมองมันยังคือการพักผ่อนไม่เพียงพอไงอาทิตย์นี้คือเอาสามารถดูมาคือไงอาหาร5หมู่มาคุยมาคือไงถ้าชงกับก็แบบเอาไว้ตั้มมาคืองอที่เต็มว่าเต้าคือที่หมู่ว่าหนังอเอาสามารถงอจะเผื่อคืออาหาร5หมู่มาคือจะมาคุยไปเชิงงานวิตามินคืองอมีส่วนไงอาชีพพูดไปคือวิตามินเนี่ยวิตามิน B12 ท่าเหรียญมาคือตัวเชิงงานทอนแดดงอที่นี่คือสังกะสีไงอันที่นี่คือเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดไงแบ่งชั่วโมงมันยังคือเอาดูแลสุขภาพยังมาคือที่เหตุผลเฉพาะงานเอาที่ว่าผู้ยอมมาคือเงาโน่ก็เดือดนุ่มกว่าเชื่อเงาซึ่งเปิดซึ่งมีดวงมาจากก็เดือดจากเอาก็เดือดก็มีให้ประโยชน์มันจุ่มมาเงาจากเสียดูเสียงมันยังคือชื่อเสียงคือเอาเงาท้าเอายิ่งเซลงาคือเอาช่วยชาวมังงอจุ่ยจีมาคือยิ่งอ่อนแอยังเป็นไงอาจจะเป็นอย่างผู้ยอมมาคือเอตมาที่ผมเกลิ่นหน้าไม่ใช่ไงอาจจะเป็นคือเขาเฉพาะไงปีมาสักจริงใช่มั้งมันอยากเหงาอามาเหงาอามาก็เดี๋ยวมาดูแลสุขภาพเยอะเฉพาะงายาแบบมันอยากคือวิธีเงาะวิธีแก้ปัญหาไงเฉพาะวิธีแก้ปัญหาเรื่องเงาะเธอผู้ฟอร์มเงาะเอาโวยุโคโจแทงไงเอาโวอามาคืออามาก็เดี๋ยวมากว่าเชื่ออีเต้าขึ้นนาขึ้นงอติดเตะว่าพระผอมเพียงยิ่งไปถึงไงที่นี่คือบาลางงบัญญาง้อเอาที่ยุกุเชื่อมาดูง้อมันก็ชื่อเอาซื้อเพื่อซื้อมีดวงมากว่าละมาจ้าละมาดัวละมาเชื่องบัญญาเขาบอกกูเด็กกูมีว่าอายุประโยชน์เด็กก็มาจงบัญญาไงมีความเสี่ยงตอนนี้คือถัดจากถัดโดไปเฉยๆของง่าพระมังคมันจะคือมันคือมีความเสี่ยงอ่ะทางให้เกิดไงวุบพอคือวิสุทธ์คือวุบพุฟมันคือกลิ่นหน้าไม่เฉยเฉพาะงานที่ถึงมังคมันจะคือไงรับประทานอาหารว่าจัดดัวคือว่ายิ่งประโยชน์จอมเลยควาจัดไม่เฉยเฉพาะงานที่ถึงมังคมันจะคืองาปีขว้าวจะคือดูได้จะคือผงเงาะออกยังไม่คืองาคือว่าพดแพ้ไงหมอพาหมอมาไงเอาว่าโรคประจำตัวตัวขวาเลยก็กูจะมาไงวันนี้เฮติเดก็กูนี้ก็สุดท้ายนี้ไปเฉพาะงานที่บ้านไม่ยังเฉพาะงานทำไมคือมากดเดียมากว่าเฉยเฉพาะงานถ้าเช่นนั้นไปพิมพ์ว่าเห็บผงละหลังก็ไม่ยังคือเมียนี้ไม่ยังคืองานเที่ยวผัดรุกกาหัวนี้จวบมางาที่ถึงมองไม่ยังคือเรื่องสุขภาพคืองานที่นี่คือว่ากูดูก็มีเช่นมาคัสบ้างคืออีกมาคือยี่เหตุผลเหรออุปผัมมาคือเนี่ยสามเหตุผลที่จวบไปเฉยๆความง่าอาบะคือผมประดับสุดไปคือไงปีขวาอาคุณพัฒนการกุลิมันดาวเว่ไปคือไงเอาพัฒนการอันเนี้ยเอาอับฟ้าป้าว่าบามาคือกุลิมันจวบไปคือเฉยๆความง่าจวบไม่เนี่ยถ้ามาไม่เนี่ยคือผมเอาสันนิษฐานไม่เอาพักกุญย์ไปคือเอาเลื่อนสุขภาพจะขึ้นมากว่าชีพดูห่อมาแต่กุญย์เงาที่ถึงมาไปคืออ้างว่ามีโรคประจำตัวจวบห่อมันยังไงอีกทั้งมาคือไงอาลักกิลินนาไม่ใช่ไงถ้าช่วยดังนั้นแบบมาฮิวงว่าโว 一次昨天和乌普佛们也和哎，和彭了郎们也和拍出干我，你们什么们也和哎啊，罗班切尼啊，三马什么们和啊，เรื่องพฤติการว่าเอาสุขภาพมากว่าชีวิตเดิมว่ามันคือไอ้ที่เรียกกลิ่นน้ำไปสิงาอาทิบังว่ามันยังไงชอบว่าไงมากกว่าเดิมมากกว่าชีวิตจำมองไงเอาอ่ะบางคนเดี๋ยวมากว่าเชื่อว่ามันจะคือวิสัยคือง้อเหมือนซาคือว่าใจเฉยๆง่ายเพียงแค่โน้นกูเดี๋ยวนู้มากว่าเชื่อง้อนกูเดี๋ยวนู้มาสนใจมันจะคืออาจารย์น่าจะเป็นสารจุลินทรีย์มันจะคืองาวยุคโขคือเหมือนซาหมอจ่าซาไปคือง้อชื่อชดเชื่อไปคือหนาวไปชิจไปคือจ่าง้อขึ้นหนาไปคือเสียสิ่งเปียกเสียความงามไปคืออ่ะบางคนเดี๋ยวมาเหนียวมันจะคือไงจุกว่าเชื่อเสียความงาม

Azo be manya tete shaja o itimya.

Ah,

黑了五十次，你是啥？那你是的，你是啥？一座标。妈祖。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการwelfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัคร